0: เรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลพระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัจฉานานุตปกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมกถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมกถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมกถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ50วันในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา10นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ท่านนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569เช้าพระสงฆ์ถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารพระสงฆ์47รูปสวดมาติกา สดับปกรณ์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 891 kHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 นาทีเป็นต้นไป
1: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติและที่สาธารณประโยชน์ทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบการถือครองที่ดินผ่านนอมินีและการกระทำผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยมอบหมายให้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกำกับการขับเคลื่อนนโยบายและให้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกรมป่าไม้และหน่วยงานภาคีได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ย้อนหลังบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ที่ยึดคืนได้ให้กลับมาเป็นพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ป่าเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าหากพิสูจน์ความเป็นเจ้าของที่ดินของรัฐได้อย่างชัดเจนจะดำเนินการกับผู้บุกรุกทันทีเพื่อไม่ให้กระบวนการทางกฎหมายต้องยืดเยื้อจนรัฐต้องเสียประโยชน์
3: เราใช้หลักว่าถ้าเรามีความมั่นใจเราพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้แน่นอนที่ดินของรัฐไม่สามารถมีใครเข้ามาบุกรุกไม่ต้องพิสูจน์สิทธิ์อะไรทั้งสิ้นขับไล่ออกไปก่อนซึ่งก็ทำมาได้เป็นอย่างดีนะครับในหลายจังหวัด
2: สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถทวงคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิดซึ่งเป็นคดีพิพาทนานกว่า28ปีได้สำเร็จพร้อมเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำบริเวณหาดนุ้ยหาดฟรีดอมและอุทยานแห่งชาติสิรินาถรวมทั้งเตรียมขยายผลไปยังพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและจังหวัดอื่นๆนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้บังคับใช้กฎหมายกับโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตในจังหวัดภูเก็ตและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำชายหาดเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมปฏิพลจตุพรมมารายงาน
0: โครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสซึ่งรัฐบาลช่วยสนับสนุนเงินลงทุนในการเริ่มต้นธุรกิจสูงสุด 10,000 บาทขณะนี้มีประชาชนเข้าร่วมแล้วกว่า200ราย
4: นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำลังดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสภายใต้นโยบายไทยช่วยไทยของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ที่จะช่วยสร้างธุรกิจและอนาคตให้กับผู้ว่างงานผู้สนใจหรือกำลังมองหาธุรกิจลงทุนมองหารายได้เสริมและมองหาแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพเพื่อการลงทุนโดยรัฐบาลจะร่วมอุดหนุนเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับประชาชนร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจสูงสุดรายละ 10,000 บาทโดยได้รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ที่มีเงินลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทให้ได้เลือกลงทุนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่ายขึ้นและหากเงินทุนไม่เพียงพอธนาคารกรุงไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME D Bank และธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษผู้ที่ลงทุนยังได้สิทธิ์ในการใช้พื้นที่จำหน่ายและบริการในเครือโลตัสและแมคโครทั่วประเทศโดยจะได้รับการสนับสนุนพื้นที่ฟรีเป็นระยะเวลา6เดือนรวมถึงได้รับความร่วมมือจากสมาคมตลาดสดไทยซึ่งมีสมาชิกกว่า100ตลาดสนับสนุนพื้นที่ขายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ ทั้งนี้ปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า200รายผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ dbd.go.th นันทิกากิจปาโลรายงาน
0: สมาชิกกบข.ทดลองปรับออมเพิ่มรู้ยอดเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณทันทีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู MyGPF and MyGPF Digital Twins บนแอปพลิเคชันกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู MyGPF and MyGPF Digital Twins เพื่อประมาณการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My TwinsOne, แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนกการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่จะต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My GPF and My GPF Digital Twins ได้บนแอปพลิเคชันกบข.My GPF application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากที่หมู่11บ้านศรีคีรีรักษ์ตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้าจังหวัดนครศรีธรรมราชที่โรงเรียนราชเวชพิสารตำบลกุแหละอำเภอทุ่งใหญ่ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: คมนาคมเร่งผลักดันการเปิดทางบินตรงจากจีนและยุโรปสู่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยพร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งสัมภาระแบบไร้รอยต่อโดยผู้โดยสารไม่ต้องรอรับกระเป๋าที่สนามบินแต่สามารถรับได้ที่ท่าเรือหรือส่งตรงถึงโรงแรมช่วยยกระดับความสะดวกในการเดินทางกระจายรายได้สู่พื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวของสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซ2ลำโดยหนึ่งในนั้นเป็นเรือของบริษัทสหรัฐที่ท่าเรือดาเมียนต้าใกล้กับคลองสุเอตบริเวณชายฝั่งทะเลมีเดเตอร์เรเนียนของอียิปต์ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้โดยผลสอบสวนเบื้องต้นระบุว่าต้นเพลิงเกิดจากโดรนที่ยังไม่ทราบฝ่ายผู้ก่อเหตุและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีครั้งนี้เหตุโจมตีดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังขยายวงกว้างสู่พื้นที่ใกล้กับคลองสุเอตเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญของโลกซึ่งเชื่อมโยงระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลแดงและเป็นหนึ่งในเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าและพลังงานระหว่างประเทศ
1: ขณะเดียวกันซาอุดีอาระเบียประกาศจัดตั้งพันธมิตรเพื่อความมั่นคงทางทะเลร่วมกับอีก13ประเทศจากภูมิภาคตะวันออกกลางแอฟริกาและเอเชียเพ พื่อคุ้มครองเส้นทางเดินเรือในบริเวณช่องแคบบาฟอัลมาเดฟทะเลแดงและอ่าวเอเดนซึ่งเชื่อมทะเลแดงกับมหาสมุทรอินเดียและเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียหลังวิกฤตในช่องแคบฮอร์มุซกระทบต่อการขนส่งน้ำมันในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศปิดล้อมการเดินเรือของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและอ้างว่าได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียขณะที่สหรัฐและอิหร่านยังคงเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอย่างต่อเนื่อง
0: เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุดินถล่มในเขตเผิงฉุยนครฉงชิ่งเพิ่มเป็น51รายและยังมีการสูญหายอีก10รายหลังเกิดเหตุดินถล่มเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาและริมแม่น้ำพังเสียหายขณะเดียวกันทางการท้องถิ่นอพยพประชาชนกว่า 11,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย10คนพร้อมระดมเจ้าหน้าที่กว่า 1,080 นายเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหากู้ภัยที่ดำเนินต่อเนื่องมานานกว่า325ชั่วโมง
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันแบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันในรอบ2สุภานิดาเกตทองมืออันดับ4ของรายการและมืออันดับ26ของโลกตบเอาชนะหวนอยู่จางมืออันดับ47ของโลกจากแคนาดา2-0เกม21-11 21-11มาคราว8คนไปเจอกับทันวีชามามืออันดับ34ของโลกจากอินเดียขณะที่คู่ผสมรุจนะพักอูบทองกับเชิญนิชาสุดใจประภารัตตบชนะเฉินตั้งเจียกับคาริซ่าชานจากมาเลเซีย2-1เกม17-21 21-12 21-16มาคราวก่อนรองชนะเลิศไปพบกับหูกวนซุนและลีเชียซินจากไต้หวันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย LTATATF สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศชายเดี่ยวอนันต์ทีพงศิริเลิศซึ่งได้ไวการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันโค้ชมือหนึ่งของรายการไคเบรอนแพทรีจากฮ่องกง6-1และ6-4ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเรวันอมราสิงห์เหมืออันดับ3จากศรีลังกาด้านหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมืออันดับ1ของรายการชนะซางชุกยิงจากฮ่องกง2-1เซต3-6 6-2และ6-1นิชวรัตน์เข้าไปชิงแชมป์กับจิโอริอิซึกะชาวญี่ปุ่นที่มาจากรอบคัดเลือกสนุกเกอร์สะสมคะแนนดิวิชั่น1 Thailand Ranking รายการที่5หัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบก่อนรองชนะเลิศ F1 เทพชยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกที่ต้องต่อแต้มให้คู่แข่งเฟรมละ7คะแนนฟอร์มยังยอดเยี่ยมแทชนะบอลสุรินธนพลบุญปลอดมืออันดับ9ของประเทศไทย4-3เฟรม F1 ไปเข้ารอบรองชนะเลิศลุ้นลาดแชมป์สนามที่3ของฤดูกาลพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้นั่งยกระดับการจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4วันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยปรับรูปแบบการแข่งขันให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นโดยเปิดให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มรูปแบบก่อนการแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเต็มศักยภาพนักกีฬาที่ทำผลงานยอดเยี่ยมจะสะสมคะแนนเพื่อลุ้นคว้าแชมป์ประเทศไทยในปีนี้พร้อมได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้โดยภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตร ดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:41 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 22:12 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:21 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง20เซนติเมตรเวลา 15:21 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาที
10: 1นาทีกับกปท.
1: การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยไม่ได้อาศัยเพียงทักษะการขับขี่เท่านั้นแต่ยังต้องใส่ใจรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ทุกครั้งก่อนออกเดินทางโดยเฉพาะการเปลี่ยนเลนและการขับขี่ร่วมกับผู้ใช้รถใช้ถนน4ข้อที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรทํา 1. เช็คกระจกข้างก่อนเปลี่ยนเลนทุกครั้งมองกระจกให้แน่ใจว่าปลอดภัยก่อนเปลี่ยนช่องทางเดินรถเพื่อลดความเสี่ยงในการเฉี่ยวชนกับรถที่อยู่ด้านข้างหรือด้านหลัง 2. ระวังจุดอับสายตามองให้รอบก่อนเคลื่อนตัวอย่าพึ่งพากระจกเพียงอย่างเดียวควรมองบริเวณจุดอับสายตาเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรถอยู่ในตำแหน่งที่มองไม่เห็น 3. เปิดไฟเลี้ยวก่อนเปลี่ยนเลนทุกครั้งการเปิดไฟเลี้ยวเป็นการสื่อสารกับผู้ใช้ทางคนอื่นช่วยให้รถคันรอบข้างรับรู้ทิศทางการเคลื่อนที่และสามารถชะลอหรือเว้นระยะได้อย่างเหมาะสม 4. เว้นระยะห่างจากรถรอบข้างให้เพียงพอรักษาระยะห่างจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์คันอื่นเพื่อให้มีเวลาในการตัดสินใจและหยุดรถได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดการขับขี่อย่างมีสติปฏิบัติตามกฎจราจรและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งจะช่วยให้ทุกการเดินทางปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าเสาเสาเขียนสระเอสอเสือสระอารอเรือการันคำว่าเสาเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสาระแปลว่าบุตรของพระสุริยาทิตย์ในภาษาสันสกฤตสาระเป็นชื่อดาวเคราะห์และชื่อเทพไม่ใช้เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์แต่ในภาษาไทยใช้เป็นทั้งชื่อดาวเคราะห์เรียกว่าดาวเสาชื่อเทพเรียกว่าพระเสาและชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันศุกร์เรียกว่าวันเสาร์อ อินเดียโบราณเชื่อว่าพระเสาเป็นเทพแห่งความโชคร้ายส่วนฝ่ายไทยเชื่อว่าเป็นเทพแห่งความพินาศ
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่3มอญรำเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของมอญมักแสดงในงานสำคัญเช่นต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองรำหน้าศพชาวมอญเรียกการแสดงนี้ว่าปัวฮะเปิ่นปัวแปลว่ามหรสพฮะเปิ่นแปลว่าตะโพนหมายถึงงานแสดงมหรสพที่อาศัยจังหวะตะโพนเป็นหลักในการแสดงนั้นนักดนตรีและผู้นำจะต้องเข้าใจกันโดยผู้นำต้องทิ้งมือให้ลงกับจังหวะของตะโพนในงานพระราชพิธีสำคัญของไทยนับจากอดีตจนปัจจุบันพระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แสดงมอญรำด้วยทุกครั้งเพราะถือว่ามอญรำเป็นการแสดงชั้นสูงเช่นในการจัดงานฉลองพระแก้วมรกตสมัยธนบุรี
14: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
12: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับข้อมูลประวัติการรักษาของประชาชนบางส่วนไม่ตรงกับความเป็นจริงบนแอปพลิเคชันหมอพร้อมค่ะ
15: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
16: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงาน

0: Radio, freshen up.
1: โกลบอลเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ่ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: ก็ใครจะไปคิดล่ะครับว่าปากแข็งใจอ่อนแต่ผมก็เตือนคุณตลอดมาไม่วันใดก็วันหนึ่งคุณแม่อาจจะเสียทีไอโอยแล้วความจริงมันก็ปรากฏขึ้นแล้ว
2: คุณม่าทำฉันคราวนี้แสบมากแสบเหลือเกิน
3: แล้วคุณเองจะทำยังไงครับในเมื่อเรื่องมันบานปลายไปแล้ว
4: ก็ต้องรีบจัดการแก้ไขนะครับทุกอย่างกำลังจะสายไปถ้าปล่อยให้โอ้ยมันใหญ่ขึ้นมาขุนเด่นเสร็จมันนะครับ
1: ต้องคิดแก้ไขเดี๋ยวนี้นะครับ
2: มันก็มีอยู่สองวิธีเว้ย
1: วิธีไหนครับ
2: วิธีแรกทำให้มันถูกเกลียดชังหรือว่ากระเด็นไปจากไร่ในเร็ววันนี
1: ้แล้วอีกวิธีนึงนะครับ
2: อีกวิธีนึงก็คือทำให้มันสูญหายตายจากไปจากโลกนี้

0: ะเป็นวิธีรุนแรงไปหน่อยเพราะถ้าหากว่าพลาดพลั้งถูกจับได้มันไม่แค่ถูกไล่ออกจากงานแต่มันถึงคุก
1: ก็เอามันซะสองวิธีคู่กันไปเลยก็แล้วกันวะเริ่มโดยวิธีที่เคลียร์ให้มันกระเด็นออกไปให้พ้นซะก่อนถ้าไม่สำเร็จค่อยฆ่ามันอันเป็นวิธีสุดท้าย
2: คุณเด่นจะว่ายังไงครับ
3: มันก็เข้าท่าดีหรอกแต่ทั้งนางชนทั้งคุณแม่จะต้องคร่ำครวญค้นหามันเหมือนสูญเสียพ่อแม่ทีเดียว
2: เรื่องนี้เล่นไม่ยาก
3: ไม่ยากยังไงซับ
2: ขับไล่ไอ้โอ้ยไปให้พ้นแล้วคุณเด่นก็สะเดิบซะสิครับเป็นยังไง
3: เข้าท่าเว้ยเข้าท่า
2: ก็เทครัวมันซะทั้งหน้าทั้งหลานฮะจะได้หมดปัญหาเลิกลำล้องคำครวญถึงไอ้โอ้ยยังไงล่ะครับ
3: ตกลงเว้ย
1: เล่นไม่ยากเรื่องนี้เล่นสบายมาก
3: หมายความว่ายังไงเข็ม
0: อ้าวก็คืออย่างนี้ไอ้เข็มน่ะมันกำลังจะบอกคุณเด่นว่าไอ้โอ้ยน่ะมันไม่รับตำแหน่งผู้จัดการแล้วมันกำลังจะเตรียมตัวออกเดินทางไปจากไร่ชนนี
3: ฮะจริงเหรอวะ
1: ครับคุณชนกำลังอ้อนวอนขอร้องมันแต่ไอ้โอ้ยมันไม่รับมันบอกว่ามันมีธุระจะต้องไปเขาสมิง
3: ไปเขาสมิงมันมีอะไรอยู่ที่นั่น
1: มันไม่พูดให้ใครฟังทั้งสิ้นมันบอกว่าเรื่องส่วนตัวของมัน
2: ผมว่ามันไปฉากที่นี่ได้ก็ดีแล้วไปวันนี้พรุ่งนี้ยังดีเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคุณเด่นต้องเดินแผนต่อไปดีกว่าเอาทั้งคุณชนคุณแม่เป็นมีให้หมดทุกอย่างมันก็อยู่ในกำมือแล้วผมจะจัดการไอ้ซาเองฮ่าไอ้หมาสองรางไอ้คนทรยศ
3: นี่ไอ้มันไปวันนี้พรุ่งนี้ยิ่งดี
0: เอ๊ะนั่นคุณใหญ่นะโน่นโน่นโน่นใครกำลังขี่ม้ามาโน่นแหละ
3: เฮ้ยหลบดูก่อนสิหลบ

0: เห็นแล้วเว้ยนึกว่าใครที่แท้กับคุณมา
1: คนเดียวซะด้วยเคยขี่มา2ตัวกับคุณนาชนแต่วันนี้มาคนเดียว
0: เห็นหน้าแล้วมันเจ็บใจเว้ย
1: ผมนึกอะไรออกแล้ว
0: อะไรวะแซบ
1: คุณเด่นลงมือได้ตอนนี้เลย
0: ลงมือ
1: ฮะ
0: ลงมืออะไร
1: คุณเด่นเตรียมโดบซะให้เต็มที่ผมจะให้อีก2คนนี้ไปจัดการเอาตัวคุณแม่ชุดขึ้นเขาไปไว้ที่ขนำคุณดบเสร็จแล้วก็ตามไปจัดการซะเลย
0: เฮ้ย
1: แปลว่าคุณไม่ต้องการงั้น
0: เลยใจเย็นไว้แซบไอเราจะทำอะไรแบบผีผามันพลาดได้นะเว้ย
1: แล้วคุณเด่นจะเอายังไง
0: ก็ทำอย่างแกว่าน่ะดีแล้วแต่อย่าเอาคนที่ชินหน้ากันไปทำนะเอาคนอื่นสิวะ
1: ก็ได้ครับ
0: แล้วเราคอยดูเหตุการณ์ทางนี้ถ้ามันตามไม่พบพรุ่งนี้เช้าเว้ยแกมาพาฉันขึ้นเขาไปที่ขนำเพื่อจัดการกับคุณบ้าง
1: ตกลงครับ
0: รีบจัดการสิ
1: ครับเฮ้ยไอ้แคปไอ้เปรี้ยว
2: อะไร
3: จะพี
1: ่เอ็งรีบไปตามคนงานใหม่ที่เพิ่งทำงานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสัก 3-4 คนนะ
2: ฮะ
1: แล้วก็รีบจับคุณแม่แล้วเอาตัวไปที่ขนำรีบจัดการเดี๋ยวนี้อย่าให้หลุดมือไปได้
3: เจ้าพี่
1: อ่ะไปแต่ว่าเฮ้ยนี
3: ่
1: เบาไม้เบามือหน่อยละเว้ยอย่าให้มันชอกช้ำหมดราคาเสียก่อนแล้วก็เฝ้าดูเอาไว้ให้ดีจนกว่าข้ากับคุณเด่นจะขึ้นไป
3: จ้ะ
2: ตกลง
1: รีบไปเว้ย
2: ไปเว้ย
3: ไป
1: คราวนี้สำเร็จแน่

0: ่านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย์
1: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์แค่เปิดมาก็อินจนจบ
1: นั่งก่อนคุณโอ๊ย
2: ขอบคุณครับผมจะออกไปที่ระเบียงก็ได
1: ้คุณน่ะโตแล้วนะอย่าทำตัวเป็นเด็กอย่าทำตัวเป็นเด็กอมมืออย่างแม่หลานสาวตัวดีของฉันหน่อยเลยนะ
2: ก็ที่ระเบียงมันเย็นสบายกว่าที่นี่นี่ครับ
1: ปล่อยให้เจ้าซ่าเจ้าจันเขานั่งพักด้วยกันก็ดีแล้วคุณจะมาลากเจ้าของบ้านเขาไปไม่ใช่เหรอ
2: ครับ
1: เป็นอันว่าไม่ยอมเปลี่ยนใจไม่ว่าจะยังไงทั้งนั้น
2: โถคุณน้าก็
1: เรียกฉันคุณชนก็พออย่าไม่ต้องดอกคุณน้าเพราะคุณก็ยังไม่ใช่หลานชายหรือว่าหลานเขยของฉัน เป็นอันว่าไม่เปลี่ยนใจแน่ใช่ไหม
2: มันจำเป็นนะครับคุณชนผมบอกเลยว่ามีธุระส่วนตัวนี่คนอย่างผมเล่นตัวไม่เป็นน่ะไม่เคยยักท่ากับใครด้วยมีแต่ความจริงใจและก็ตรงไปตรงมานะครับถ้าอยู่ได้นะไม่รังเกียจหรอกครับคิดว่าอีกสักระยะหนึ่งถ้ามันยุ่งยากแต่ถ้าไม่ยุ่งยากอาจจะสัก10วัน15วันก็คงเสร็จละ
1: บอกไม่ได้เหรอว่าธุระอะไร
2: งานส่วนตัวครับ
1: ไม่มีใครช่วยได
2: ้ไม่นอกจากตัวผมเอง
1: แล้วคุณไม่เข็ดเหรอตัวเองโดนยิงมาแท
2: ้ๆคนเราถ้ายอมพ่ายแพ้กับชะตาชีวิตมันก็เท่ากับเป็นคนงอมืองอเท้ารอคอยโชคชะตาหรือที่เรียกกันว่ารอราชรถมาเกยมันก็อาจจะผิดวิสัยของผมไปสักหน่อยผมชอบสู้กับชีวิตด้วยตัวเอง
1: เรียกว่าเชื่อดวง
2: ชะตากรรมของผมมันขึ้นอยู่กับดวงไม่ว่ามันจะรุ่งโรจน์หรืออับเฉาก็อยู่กับดวงไม่ต้องคิดอะไรกันมากหรอกครับจะเป็นหรือตายก็ช่างหัวมันผมไม่เคยสนใจ
1: เรียกว่าเป็นคนดื้อรั้น
2: คุณชนจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะผมรู้แต่เพียงว่าผมน่ะเชื่อตัวเองมากกว่าใครใครจะว่ายังไงก็สุดแล้วแต่เชิญเขาว่ากันไปตามสบายเถอะ
1: คุณเป็นคนเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวจะว่าดื้อรั้นก็คงไม่ผิด

0: านน้ำค่ะขอบใจจ้ะ
1: ขอบใจคุณจี
0: วันนี้หน้าตาแจ่มใสนี่คงสบายอกสบายใจใช่ไหมคุณโอ้ย
1: ก็คงจะเหมือนเดิมครับคุณจีวยังไงก็อย่างนั้น
2: เออจีว
0: ค่ะ
2: คุณแม่ของฉันขึ้นข้างบนนานหรือยังจ๊ะ
0: เปล่านี่ค่ะ
2: เปล่านะหมายความว่ายังไงไม่ได้ขึ้นไปข้างบน
0: ค่ะ
2: แล้วไปไหนรถก็อยู่นี
0: ่คืออย่างนี้ค่ะตั้งแต่ตอนคุณชนลงไปจากเรือนสักประเดี๋ยวนึงนะคะคุณแม่ก็ตามลงไปหายไปพักนึงกระหืดกระหอบกระฟัดกระเฟียดกลับมาแล้วก็ผ่านบงเบงบงเบงใหญ่เชียวค่ะ
2: เขาเป็นอะไรล่ะ
0: ไม่ทราบสิคะบอกแล้วว่าหายไปไล่ๆกับคุณชนนั่นแหละกลับมาก็เฮี้ยวผ่านใหญ่เลยแล้วก็สั่งให้เอาอานผูกม้าพอเสร็จโดดขึ้นม้าขี่ไปเลยค่ะ
2: ไปนานหรือยัง
0: สักครึ่งชั่วโมงได้แล้วมั้งคะ
2: อารมณ์เสียด้วยเหรอ
0: ค่ะ
2: ก็ไปปล่อยอารมณ์คุณโอ้ยถ้าจะต้องรอก่อนเวลามาก็ไม่ได้พูดจากับเขาเลยเพราะงั้นเวลาจะไปควรจะบอกกล่าวเขาสักหน่อยหวังว่าคงไม่ทำให้ช้าจนเกินไป
1: ผมก็คิดอยู่แล้วนะครับว่ายังไงซะเวลาที่จะไปเนี่ยผมจะต้องบอกกล่าวให้ถึงปากถึงคำถ้าไปโดยไม่ลาแบบมาไม่ไหวผมก็คงเป็นคนที่แย่จนไม่น่าคบ
2: ดีละค่ะช้าหน่อยคงไม่เสียหาย
1: อีกสักคืนคงไม่เป็นไรนะครับ
2: ขอบใจที่เชื่อฉันอย่างน้อยก็ได้ลาแม่สักคำ
1: ครับ
2: พักผ่อนตามสบายนะจ๊ะจะหลับสักตื่นก็ได้เขามาคงได้ยินหรอก
1: ไม่ต้องห่วงผมแล้วครับเชิญคุณชนตามสบายดีกว่าไม่ต้องมานั่งเฝ้าผมหรอกรับรองไม่หายไปไหนเด็ดขาดครับ

0: ก็เป็นนั้นว่าแกจะตามนายแกไปจริงๆหรือว่าจัง
1: บกหูคือกัน
0: อืออะไรวะตัวของแกพูดว่าไม่รู้ฟังแล้วเงงเว้ย
1: ก็นายฉันเขาว่าเขาสิไปธุระตามลำพังบ่อยากให้ฉันไปด้วยอยากจะให้อยู่ซวยงานที่นี่เสร็จธุระแล้วถึงจะกลับมารับฉัน
0: อือแล้วแกอยู่กับเขามายังไงอ่ะ
1: มันบ่ได้อยู่ด้วยกันมาก่อนเขาอยู่ของเขา
0: คนเดียวอ่ะ
1: อืม
0: แล้วแก
1: ฉันอยู่ก็พอฉันสองคนแล้วมันมีเรื่องยุ่งจนอยู่ด้วยกันบ่ได้พอฉันถูกยิงตายหลังจากที่พยายามซอยหน้าเขาไว
0: ้อ๋อก็แปลว่าเขาถูกยิงมาก่อนแล้ว
1: อืมฉันเองบ่ฮู้สิไปทางใดไอ้เขาก็แย่บ่ได้สติสตังฉันก็เลยหิวหนีตะเลิดมากจนมาถึงฮุบบอนี่แหละยางบ่ฮู้เนื้อฮู้ไต
0: ไหนว่าก็มีอะไรนะถึงอยากจะไปเขาสมิงซะจริงๆทั้งที่ถูกยิงมาแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่ก็ยังไม่เข็ดอีกยังอยากจะย้อนไปเขาสมิงแปลกแท
1: ้คิดดูแล้วกับบนหนาสิมีอีหยังมีแต่คนขี่อิจฉาริษยา
0: อืมก็รู้อย่างนั้นแล้วจะกลับไปทำไม
1: มันกันนั่นนะสิขนาดมีฉันไม่พอเป็นเพื่อนยังแย่จนแทบเอาชีวิตบ่รอดเราไปตามลำพังบ่มีเพื่อนฉันยังคิดบ่ออกว่าเขาสิไปอยู่ได้จังใดกับไผฉันยังมองบ่ออก
0: อืมนับว่าเจ้านายของแกนี่แปลกคนจริงๆวะทำอะไรพิลึกคนไปเสื่อเรื่อยเลยวะเนี่ยพับผ่าทุกวะฉันน่ะชักจะกลัวใจซะแล้ววะ
1: แต่สงสัย
0: หรือว่าจัง
1: นายเขาคงสิให้อยู่ที่นี่คอยจนกว่าเขาจะกลับมา
0: อ้าวคนนี้นี่ว่าฉันจะได้มีเพื่อนเว้ย
1: เพื่อนแกน่ะออกเยอะแยะไปจนซ่า
0: เอ้ยแกน่ะไม่รู้อะไรนะลองฉันหันมาดีกับนายของแกต่อไปฉันก็คงจะเป็นหมาหัวเน่ามีหลายคนที่เขาจะไม่คบกับฉันเว้ย

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: the music. Chiang Mai Radio Freshen Up.
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
4: ์เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
5: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
4: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
5: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
6: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ
8: ่
9: ะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ืมไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
11: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณ ใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
14: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
13: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
16: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
17: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
16: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
21: Mass FM. Mass. Mass.

0: ต้นกับสิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกอยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
1: Our happiness
0: Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabi
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
5: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับ

0: กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติ92 MHz เชียงใหม่เรดิโอนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ติดตามประกาศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เห็นตัวเลขการแพร่ระบาดเชื้อ HIV ตอนนี้มีการประกาศเฝ้าระวังการติดเชื้อ HIV หลังพบผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 23,900 รายนะคะโดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่700รายหรือว่าเพิ่มขึ้นวันละ2คนส่วนใหญ่พบจากแรงงานข้ามชาติและกลุ่มชาติพันธุ์มีอัตราการติดเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูงกว่ากลุ่มอื่นนะคะส่งความห่วงใยในการป้องกันตัวเองและดูแลสุขภาพซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าเชื้อ HIV ติดต่อผ่านสารคัดหลั่งหลัก4ช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันการถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกและการสัมผัสเลือดหรือผลิตภัณฑ์จากเลือดยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณภัทรธรรมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
2: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
1: หนึ่งแรงบันดาลใจ
3: หนึ่งข้อคิดในการทำธุรกิจคนเราจะทำอะไรก็ตามจะต้องมีต้นทุนซึ่งหมายถึงประสบการณ์และวิสัยทัศน์จากการอ่านหนังสือและรับรู้รับทราบข้อมูลในยุคปัจจุบันยิ่งต้นทุนคุณมากเท่าไหร่คุณก็จะได้เปรียบมากเท่านั้น
2: วันนี้ทำความดีแล้ว
0: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
4: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม
5: ่
4: มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
5: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
4: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
4: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
5: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
4: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
4: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
5: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
5: 240-777
4: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอแนะนำร้านในตำนานนะคะกะบับไก่ชีสพัทยาในตำนานวันนี้มาเปิดสาขาที่มีโชคแล้วค่ะเคบับไก่เนื้อนุ่มชีสเยิ้มสะใจหอมกลุ่นจากเตาลองแวะมาชิมความอร่อยในตำนานเจอกันค่ะบริเวณลานกิจกรรมชั้น1หน้าร้าน Y Connection กะบับไก่ชีสพัทยาในตำนานสาขามีโชคพลาซ่าค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม
4: ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
6: เมืองแห่งการเรียนรู
0: ้เรียนรู้สู่มือ
6: เชียงใหม่เมืองแห่งการเรียนรู
4: ้วัดเจ็ดยอดเป็นวัดโบราณที่พระเจ้าติโลกราชพระราชาธิปดีองค์ที่22แห่งราชวงศ์มังรายโปรดให้หมื่นด้ามพระคดหรือสีหโคตรเสนาบดีเป็นนายช่างทำการก่อสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช1999วัดเจ็ดยอด
3: เป็นอารามที่มีความสำคัญยิ่งทางพุทธศาสนาในอาณาจักรล้านนาด้วยเมื่อพุทธศักราช2020พระเจ้าติโลกราชโปรดให้จัดการประชุมพระเถรานุเถระทั่วทุกหัวเมืองในอาณาจักรล้านนาแล้วส่งคัดเลือกได้พระธรรมทินเจ้าอาวาสวัดป่าตาลผู้เจนจัดในพระบาลีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระเจ้าติโลกราชทรงรับเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ทำสังคายนาพระไตรปิฎกณวัดมหาโพธารามหรือวัดเจ็ดยอดปีหนึ่งจึงสำเร็จเรียบร้อยการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งใหญ่เป็นลำดับที่8นับเนื่องได้ทำมาแล้วที่ประเทศอินเดียและศรีลังการวม7ครั้งและการทำสังคายนาพระไตรปิฎกที่วัดมหาโพธารามหรือวัดเจ็ดยอดก็นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
7: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
0: คุณผู้ฟังคะเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมานายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอบจ.เชียงใหม่ลงพื้นที่ติดตามการเก็บรายละเอียดและตรวจความพร้อมด้านภูมิทัศน์ณวัด7ยอดพระอารามหลวงอำเภอเมืองเชียงใหม่รองรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรือ ECOMOS องค์กรที่ปรึกษาหลักขององค์การยูเนสโกซึ่งมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจประเมินระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคมนี้ในการพิจารณาเสนอชื่อเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมทั้งนี้นายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรเปิดเผยว่าอบจ.เชียงใหม่ได้สนับสนุนงบประมาณในการว่าจ้าง ECOMOS Thailand ศึกษาและจัดทำเอกสารเสนอชื่อแหล่งมรดกโลกโดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดและจัดส่งเอกสารภาษาอังกฤษต่อองค์การยูเนสโกสำหรับพื้นที่ที่เสนอขึ้นทะเบียนประกอบด้วยแหล่งมรดกสำคัญ8แห่งได้แก่วัด7ยอดพระอารามหลวงวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมวัดสวนดอกวัดเชียงมั่นวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารและแนวคูเมืองกำแพงเมืองเชียงใหม่ซึ่งขณะนี้อบจ.เชียงใหม่ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ที่สำคัญแล้วและอยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดในแต่ละจุดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงที่มีการย้ายสายสื่อสารและสายไฟฟ้าด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งปรับปรุงตกแต่งกิ่งไม้และองค์ประกอบโดยรอบเพื่อให้ภูมิทัศน์มีความเป็นระเบียบสวยงามและเหมาะสมกับการเป็นแหล่งมรดกโลกก่อนการลงพื้นที่ของคณะผู้เชี่ยวชาญ ECOMOS พร้อมกันนี้นายกอบจ.เชียงใหม่ยังได้กล่าวอีกว่าการดำเนินงานในภาพรวมมีความพร้อมแล้วประมาณ 90% และเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะสามารถสร้างความประทับใจให้กับคณะผู้เชี่ยวชาญจาก ECOMOS ได้เป็นอย่างดีดังนั้นจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับคณะผู้ประเมินด้วยส่วนจุดเด่นของการเสนอชื่อครั้งนี้คือการนำเสนอในรูปแบบภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่สะท้อนคุณค่าของเมืองประวัติศาสตร์ซึ่งยังคงมีผู้คนอยู่อาศัยและสืบสานวิถีชีวิตอย่างต่อเนื่องนับเป็นก้าวสำคัญในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมล้านนาควบคู่กับการสร้างโอกาสด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคต
7: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่0539983333

มพันธ์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่ผู้นำที่ดีมักจะคอยส่งเสริมผู้ตามของเขาค่ะด้วยการสอนการยกตัวอย่างและการเสริมกำลังให้แก่กันและกันถ้าหากคุณต้องการที่จะเป็นผู้นำความสามารถของคุณก็จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับความสำเร็จของผู้ที่อยู่รายรอบตัวคุณนะคะแฟรงค์เบลนอธิบดีกรมตำรวจผู้ที่จะต้องควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชานับร้อยคนในแคลิฟอร์เนียค่ะเขากล่าวว่านี่ไม่ใช่งานที่ปัจเจกบุคคลจะสามารถทำได้เพียงลำพังผมมองอาชีพของผมเหมือนการเป็นวาทยากรในวงออเคสตราที่ผู้จะต้องทำให้สมาชิกทุกคนเล่นได้อย่างสอดประสานกันทุกสิ่งทุกอย่างที่อธิบดีเบลนได้ทำนั้นถูกกำหนดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกรมตำรวจค่ะเขาบอกว่าคุณจะต้องมีความยุติธรรมกับผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณอย่างที่สุดจากนั้นพวกเขาก็จะเข้าใจได้เองว่าพวกเขาจะต้องให้ความยุติธรรมกับประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมเฉกเช่นเดียวกันกับที่ผู้บังคับบัญชาของพวกเขาได้ทำไว้นั่นก็คือภาวะผู้นำสามารถแพร่กระจายได้นั่นเองค่ะ

0: จัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่าง
3: ที่นิยมพาณิชย์
2: iPhone 15ลดราคาอยู่
3: หรือถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
2: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครองบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
4: เอามาลดเพิ่มได
1: ้ลดแล้วลดอีกอ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
3: ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
2: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
3: ครบทุกความคุ้ม
2: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
5: คุณผู้ฟังคะข่าวดีค่ะใครที่อยากจะถอยมือถือใหม่แต่กังวลใจในเรื่องราคาวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ยังลดราคาอยู่นะคะหรือหากอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้าเก็บภาพคมชัดทุกรายละเอียดต้อง Oppo Reno 16F 5G ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาทโครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือนหรือจะเป็น MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทพร้อมฟรีประกันอุบัติเหตุนาน1ปีค่ะซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาสุดพิเศษที่นิยมพาณิชย์ถ้ามีเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกนะคะและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาครบจบทุกความคุ้มค่ะ
6: ต้นไม้จะเติบโตสูงใหญ่ออกผลได้ต้องมีรากที่ยังลึกเช่นเดียวกันกับเด็กน้อยที่ต้องได้รับการปลูกฝังอย่างรากด้วยความอบอุ่นและใส่ใจจากคุณครูที่มีความรักมอบให้
7: โรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2รับสมัครนักเรียนชั้นเนอร์สเซอรี่เตรียมอนุบาลอายุ 1-2 ปีและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 อายุ 3-5 ปี
6: โรงเรียนอนุบาลวารีจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเสริมสร้างความพร้อมและพัฒนาการทุกด้านเพียบพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์เสริมประสบการณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวัยภายใต้อาคารสถานที่สวยงามร่มรื่นสะอาดตลอดจนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา Warri Chiang Mai and Education Beyond Tomorrow
7: มาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
6: สอบถามรายละเอียดได้ที่053-241-163 Facebook Warri Chiang Mai School สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการให้ไม่มีที่สิ้นสุด
7: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
6: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
7: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
6: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
7: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
6: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
8: ฟอราบีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
6: ้ฟอราบีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
8: น้ำผึ้งดอกลำไย
6: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
8: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
6: ้โพรพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
8: ขนมฮันนี่สูตร
6: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
8: ในราคาที่ไม่แพง
6: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟ

0: ารบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9ผู้ฟังคะส่งความปรารถนาดีและห่วงใยในสุขภาพนะคะแจมฟ้าเซฟมาและศูนย์การค้าแจมฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมกับโรงพยาบาลลำพูนขอเชิญชวนค่ะ Walk in เข้ารับบริการได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี2569ขอเชิญชวนทุกท่านค่ะเตรียมตัวให้พร้อมสุขภาพแข็งแรงเพื่อรับทุกฤดูเชิญทุกท่านมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด3สายพันธุ์วันเดียวนะคะในวันอังคารที่4สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง15นาฬิกา4สิงหาคม10โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงเย็นชั้น2ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนอย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยนะคะสุขภาพดีเริ่มที่ตัวเองมาสร้างภูมิคุ้มกันไปด้วยกันกับแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมกับโรงพยาบาลลำพูนเชิญชวนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี2569ค่ะ
1: Mass FM Your happiness, our happiness

ผู้ฟังคะในโอกาสวันมะม่วงแห่งชาติ22กรกฎาคมของทุกปีทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมสนับสนุนมะม่วง GI แล้วก็เลือกซื้อสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ GI ไทยเพื่อส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการท้องถิ่นพร้อมส่งต่ออัตลักษณ์สินเกษตรคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งปัจจุบันนะคะประเทศไทยมีมะม่วง GI 13รายการจาก9จังหวัดทั่วประเทศสามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดรวมกว่า 1,066 ล้านบาทในปี2568ได้แก่ภาคเหนือมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลกภาคกลางมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบางคล้าฉะเชิงเทรามะม่วงเขียวเสวย8ริ้วฉะเชิงเทรามะม่วงขายตึก8ริ้วฉะเชิงเทรามะม่วงแรด8ริ้วฉะเชิงเทรามะม่วงใหญ่กล่ำนนทบุรีมะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกระเจ้าสมุทรปราการมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการมะม่วงมันหนองแสงสระบุรีส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะได้แก่มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮดขอนแก่นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านโหลนชัยภูมิภาคตะวันออกมะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้วและภาคใต้มะม่วงเบาสงขลาซึ่งล้วนเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูงทั้งการบริโภคในประเทศและส่งออกนอกจากนี้ยังมีสินค้ามะม่วงอีก3รายการนะคะที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียน GI ได้แก่มะม่วงน้ำดอกไม้ราชบุรีมะม่วงน้ำดอกไม้หนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีและมะม่วงบ้านมาบเฮียงปราจีนซึ่งสะท้อนเห็นถึงความตื่นตัวของเกษตรกรและชุมชนในการนำระบบ GI มาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรท้องถิ่นค่ะทั้งนี้สำหรับ5อันดับมะม่วง GI ที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงสุดในปี2568ได้แก่มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลกมูลค่า 767.18 ล้านบาทมะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว 171.15 ล้านบาทมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านโหลนชัยภูมิ 33.311 ล้านบาทมะม่วงขายตึก8ริ้ว 10.436 ล้านบาทและมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรามูลค่ากว่า7.2 ล้านบาทค่ะและนี่ก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของสินค้า GI ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์คุณภาพและมาตรฐานการผลิตซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตรไทยนอกจากนี้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญายังให้ความสำคัญกับการต่อยอดสินค้า GI สู่ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มและตอบโจทย์ตลาดผู้บริโภคกลุ่มใหม่โดยสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์และใช้มะม่วง GI เป็นวัตถุดิบในการสร้างเมนูสร้างสรรค์อาทิเครื่องดื่มขนมหวานผลไม้อบแห้งไอศกรีมซอสและผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆเพื่อเพิ่มทางเลือกในการบริโภคเชื่อมโยงกับธุรกิจร้านอาหารโรงแรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์พร้อมสร้างรายได้ในมิติต่างๆอย่างยั่งยืน

0: เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ถนอมพรเหลาหะจรัสแสงพร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตระดับปริญญาเอกสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการบริหารจัดการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคดิจิทัลณโรงเรียนวารีเชียงใหม่ในการนี้คณะผู้บริหารและทีมวิทยากรของโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้ร่วมบรรยายพิเศษและถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ในการจัดระบบถ่ายทอดส่งผ่านเนื้อหาทางการศึกษาและกลยุทธ์การสอนเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ทันสมัยสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่21โรงเรียนวารีเชียงใหม่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่ออนาคตของเด็กๆทุกคนเพราะวารีเชียงใหม่เราไม่ได้เลือกให้โอกาสเฉพาะเด็กที่เรียนเก่งแต่เราพร้อมเปิดพื้นที่และมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล Add Education Beyond Tomorrow 0531402324วารีเชียงใหม่ค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม
3: ่จากปี1964จนถึงวันนี
2: ้กว่า50ปี
3: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
2: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
3: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
2: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
3: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
2: มนนมสดถนนนิมมานเหมิน
3: 053-214-410
4: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
2: มนมสด
0: มนมสดคุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งโปรที่กาดมณีขอแนะนำร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุช่วงนี้มีโปรหน้าฝนนะคะลดทั้งร้านอิ่มกว่าเดิมคุ้มกว่าเดิมบุฟเฟ่399ลดเหลือ369และอัปเกรดความฟินด้วยเนื้อยาซาชิวากิวด้วยรวมอยู่ในบุฟเฟ่นี้แบบไม่อั้นนะคะส่วนบุฟเฟ่599ลดเหลือ559ความหลากหลายกับความอิ่มแบบเต็มที่โดยเฉพาะกับแซลมอนซาชิมิแบบไม่อั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีเมนูพรีเมียมอีกมากมายนะคะทานได้ไม่จำกัดเวลาโปรแรงแบบนี้มีช่วงเดียวต้องไปนะคะที่กาดมณีพบกันกับร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุค่ะ

0: ุณผู้ฟังคะฟอราบีขอแนะนำฟอราบีโพรโพลิสมัลต์สเปรย์ฉีดได้บ่อยแบบมั่นใจแถมรสชาติหวานอร่อยบรรเทาอาการไอเจ็บคอลมหายใจสดชื่นนะคะด้วยมีสารสกัดจากพอพอรีสเข้มข้นมากถึง 5% และน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลกระบวนการผลิตได้มาตรฐานมั่นใจได้ค่ะว่าปลอดภัยทุกครั้งที่ใช้อย่างแน่นอนเพียงราคาขวดละ130 บาทสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีวันนี้ขอแนะนำฟอราบีพอพอรีสมัลต์สเปรย์นะคะเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: Massive FM ขอบคุณนะคะ
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: Mass

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569ภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hiyu Wix
6: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: ฮะฟรีเหร
8: ออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
6: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
9: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
6: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
10: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกับแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย 1-3 สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
12: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
13: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
14: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
13: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
15: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
16: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
17: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อัดดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
18: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B, Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
20: You're listening. 92.

พียงมีกันและกันและยังอยู่ด้วยกันแค่นี้ก็สุขใจแล้วนะคะไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่และมีความสุขเท่ากับการได้อยู่ใกล้ๆกับสิ่งที่เรารักไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารักงานที่เรารักหรือว่าสิ่งที่เรารู้สึกโอเคนะคะเข้าสู่เช้าวันใหม่ค่ะคุณผู้ฟังวันศุกร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมและเป็นวันสุดท้ายของเดือนนี้พบกันวันนี้ค่ะวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569เดินทางมาถึงวันสุดท้ายของเดือนนี้กันแล้วด้วยค่ะกำลังจะหมดเดือนที่7แล้วเข้าสู่เดือนใหม่ก็คือเดือนหน้าเดือนที่8สิงหาคมซึ่งพอนับวันนับเดือนกันจริงๆเนี่ยหรือเวลาอีกแค่เดือน8เดือน9 10 11 12อีกแค่เดือนเท่านั้นคุณผู้ฟังจะหมดปีนี้ละไวมากๆเลยทีเดียวซึ่งเป็นปีที่มีสตอรี่มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายหลากหลายและกำลังจะผ่านเดือนนี้ไปกับกรกฎาคมนะคะและแน่นอนว่าเป็นวันหนึ่งที่อากาศและดูจะมีทั้งแดดแล้วก็มีทั้งความครึ้มสลับกันไปมาท่ามกลางประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าช่วงนี้ภาคเหนือราวฝนจะเยอะนั่นเองแต่ไม่รู้ว่าไปตกไหนตกแม่อายบ้างตกแถวๆชัยประการที่อื่นบ้างแต่ว่าในตัวเมืองโซนใกล้ๆไม่มีฝนแล้วคุณผู้ฟังค่อนข้างที่จะแห้งนิดนึงเพราะว่าตกมานิดนึงไม่เยอะเท่าไหร่อย่างเมื่อวานช่วงเช้าก็ตกมาพอสมควรแต่ว่าพอใกล้เที่ยงบ่ายๆนี่แดดแรงเอาเรื่องเลยทีเดียวนะคะเริ่มต้นกับเช้านี้ค่ะงานเก่าของพี่บอยโกศยพงษ์เสียงของแหวนปวริษานะคะชื่อเพลงก็คือเพื่อเธอนั่นเองและยอดชายในตุ๊กๆกับวันศุกร์เพลงเก่าของไททนาวุฒิที่ร้องไว้เพราะมากๆเลยนะเริ่มต้นกับวันดีๆและเวลาดีๆของเราคราวนี้แวะมาดูอากาศกันค่ะจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับศุกร์ที่31กรกฎาคมนะคะสภาวะอากาศทั่วไปค่ะภาคเหนือจะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะต้องฝากให้ระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยค่ะส่วนเชียงใหม่เราวันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสและสูงสุดที่32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้ที่บริเวณสนามบินอนาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7:00 น.อุณหภูมิต่ำสุด 24.5 องศาและสูงสุดที่ 33.2 นะคะบนยอดดอยอินทนนท์ต่ำสุด 12 องศากิ่วแม่ปาน 15 องศาพระตำหนักภูพิงราชนิเวศ 14 องศาสถานีเกษตรหลวงอ่างขางอยู่ที่ 20.3 องศาเซลเซียสนี่คืออากาศเช้านี้ที่เชียงใหม่นั่นเองค่ะสำหรับคนที่หยุดต่ออีก1วันวันนี้โรงเรียนหลายที่ก็เริ่มเปิดแล้วนะแต่ว่าก็มีหลายโรงเรียนที่ยังคงปิดยาวอย่างต่อเนื่องนะคะได้พักอีก1วันคือวันนี้สำหรับท่านที่หยุดนะคะก็คือวันศุกร์ที่31แล้วก็พักเสาร์อาทิตย์สัปดาห์หน้าเดือนหน้าเช้ามาวันจันทร์นี่คือรถเยอะแบบพรึบพรับแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็เตรียมพร้อมในการรับมือกับปริมาณรถที่จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังแต่วันนี้ก็ยังชิลๆสบายๆนะขับรถมาทำงานก็มีความรู้สึกว่าถนนก็โล่งๆอยู่ประหนึ่งเป็นวันเสาร์แต่นี่คือวันศุกร์ค่ะเพราะพรุ่งนี้วันเสาร์วันอาทิตย์ก็คงจะเป็นส่งท้ายของการหยุดพักกันในช่วงของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะคะฟังเพลงด้วยกันในเช้านี้ของเราเชียงใหม่รีเทโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงงานของคิววงฟลัวและออกัสแบนด์นะคะจากรักแห่งสยามและนี่คือกันและกันค่ะ

กิดจากความเหงานะคะอีกหนึ่งเพลงเพราะจาก Emotion Town และงานของคิววงฟลัวออกัสด้วยกับกันและกันจากเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยาม9นาฬิกากับ29นาทีอย่าลืมเช็คไทยช่วยไทย Plus กันด้วยค่ะว่ายังเหลืออยู่ไหมบางคนก็หมดแล้วตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกลางเดือนบางคนนี่ใช้วันสุดท้ายก็คือเมื่อวานนี้บางคนยังเหลืออยู่นะคุณผู้ฟังจะหลัก10หลักร้อยก็อย่าลืมใช้ให้หมดเพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการใช้ในรอบเดือนกรกฎาคมพรุ่งนี้ก็จะได้ยอดใหม่หลายคนบอกว่ามาข้ามไปเดือนหน้าเลยได้ไหมเพราะว่าอยากจะใช้ไทยช่วยไทยพลัสอย่างก่อนคุณผู้ฟังพรุ่งนี้ถึงจะได้เริ่มใช้ในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสในรอบเดือนสิงหาคมซึ่งเราจะได้ใช้อีก2เดือนก็คือสิงหาและก็กันยานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็บริหารการใช้จ่ายบางคนนี้ไทยช่วยไทยจะไปในโหมดของอาหารหมาอาหารแมวซะเยอะเพราะว่าหลายร้านค้าเขารับก็ถือว่าช่วยประหยัดได้เยอะเลยนะน้องหมาน้องแมวจะได้อิ่มบางคนก็อาจจะเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่บางคนก็ของใช้ทางต่างนานาที่บ้านก็ช่วยประหยัดได้บ้างเล็กๆน้อยๆก็ยังดีค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมใช้ให้หมดนะเพราะว่าวันนี้วันสุดท้ายถ้าเกิดยังเหลือเนี่ยไม่ทบไปเดือนหน้าค่ะก็จะตัดไปอัตโนมัติในวันนี้วันสุดท้ายนั่นเองนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงเช้าของเราค่ะมาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณค่ะพร้อมเดินทางเติมสีสันและความสุขให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่ทั้ง Hilux Champ ค่ะออกรถวันนี้เลือกรับข้อเสนอสุดคุ้มดาว 0% หรือดอกเบี้ย 0% พิเศษเฉพาะลูกค้า Toyota รับลดเงินดาวเพิ่มอีก 10,000 บาทด้วยนะคะหรือว่าต้องการน้องเล็กของเราค่ะก็มาฟังทางรุ่นของ Yaris Active แล้วก็ Yaris Cross มาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษเช่นเคยและสำหรับท่านที่จะนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันเช็คให้มั่นใจจะได้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องนะคะเราก็พร้อมมีการดูแลคุณเสมอช่วงนี้มีโปรโมชั่นในส่วนของแบตเตอรี่ค่ะแบตเตอรี่เริ่มอ่อนอย่ารอให้รถสตาร์ทไม่ติดเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่แท้ Toyota มั่นใจได้ทุกการเดินทางรับส่วนลด 10% ค่ะฟรีค่าแรงเปลี่ยนแบตเตอรี่รับประกันไม่จำกัดระยะทางและพิเศษในรุ่นของ Vios, Yaris, Revo, CHR และ Fortuner รับส่วนลดเพิ่มเติมไปอีก100บาทโปรนี้จนถึง30กันยายน2569ใช้บริการได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานัดหมายกันได้ที่053-202-009ติดตามเราผ่านทาง Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่และ6สาขาเรานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนคอลเซ็นเตอร์053-202-009ยินดีให้บริการทุกวันกับ Toyota เชียงใหม่นะคะแกงส้มเพลงนี้บ้างกับภาพจำค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: ใครคนนึงบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
5: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
5: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5Gศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพ

ลิปตาค่ะและเจมลันเพลงนี้กับ Take You To The Moon นะคะก่อนนั้นมียังใครกับลูด้วย9นาฬิกากับ46นาทีค่ะกับเพื่องเช้าของวันศุกร์วันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนะคะในเช้านี้ค่ะมาเติมต่อกับสิ่งดีๆเพื่อการดูแลบ้านกันดีกว่า Rainy Expoถล่มราคาท้าฝนกันค่ะลดสูงสุดถึง 50% สินค้าราคาพิเศษตามไปช็อปกันได้สำหรับใครที่จะดูแลบ้านในช่วงนี้เหมือจะเป็นมุมไหนของบ้านนะคะฝนกำลังจะเริ่มจะมาเพราะว่าเข้าพรรษาได้ข่าวว่าฝนจะตกมากยิ่งขึ้นด้วยก็ดูฟ้าดูฝนกันให้ดีแล้วก็ดูแลบ้านของเราให้ดีกันดีกว่าค่ะบ้านใครที่มีรอยร้าวหรือว่าจะเป็นรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายเพราะว่ารอยเล็กๆในวันนี้อาจจะเป็นรอยใหญ่ในวันหน้าได้ค่ะก็ไปถามชวนคนมาเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยในการซ่อมทั้งงานยาแนวกันซึมอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านมากมายพิเศษสุดซื้อสินค้าครบ 10,000 บาทรับทันทีคูปองลด 2,000 บาทด้วยซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปได้ที่โกเปนเฮาส์ทุกสาขาเลยนะคะของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวโกลเป็นเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณค่ะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมที่1160ช้อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect ได้ที่1160ที่แอปพลิเคชัน Click and Collect แล้วก็คอลเซ็นเตอร์1160ได้ยินดีให้บริการทุกวันค่ะหน้าฝนปัญหาเรื่องบ้านเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลเสมอๆคิดถึงสินค้าในการดูแลบ้านคิดถึงเป็นเฮาส์ไม่ผิดหวังแน่นอนอัปเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Golden House ได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะลาคุณผู้ฟังเร็วนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าในช่วงเวลา 9:55 นาทีจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในเวลา 9:55 นาทีวันนี้จนเสร็จพิธีค่ะเพราะฉะนั้นขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไว้นิดนึงกันละกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะกลับมาเจอกันในที่รอบบ่ายๆพร้อมกับเพลงหลากหลายเช่นเคยเช้านี้ไปก่อนส่งท้ายด้วยงานของ All For One เพลงนี้กับ I Can Love You Like That และงานของ Lucas กับ Cool Time ด้วยกันละกันนะคะเจอกันช่วงบ่ายเลยค่ะ

0: Refill the music. Chiang Mai Radio Freshen Up.
1: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้ค่ะ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆนำท่านผู้ฟังรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยในวันนี้เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ50วันในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปิธานในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่31กรกฎาคมซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งตามหมายกำหนดการนั้นในเวลา10นาฬิกานะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวิชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิการถยนต์พระที่นั่งจะเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีภริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยาราชนารีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอนิธยาธรกิติคุณรับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนที่หน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงกราบจากนั้นทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อารัธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนปิ่นโตพัฒหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะจากนั้นประทับพระราชอาสน์เมื่อทรงจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้ประเคนปิ่นโตพัฒหารถวายพระสงฆ์ตามลำดับจะพนักงานถอนปิ่นโตพัฒหารเสร็จแล้วจะได้ลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทรงทอดพระไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งจากนั้นเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาจบแล้วจะพนักงานลาดพระพิสาโยงและเสด็จไปทรงทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สถาปกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกจากนั้นจะได้ทรงทอดพระไตรในพระสงฆ์อีก 1รูปในเที่ยวต่อไปและทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบจำนวน3เที่ยวเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าและทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกจ่าเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิโรธมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลากัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับและถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชินีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาจึงออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยาและเสด็จประทับพระยศพระที่นั่งที่นางด้านหน้าประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาและเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังสิทธิ์ในการพระราชพิธีในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับในขณะนี้ภายในพระวังพิมานรัตยานั้นนะครับซึ่งผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในขณะนี้ก็ได้เข้าอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วซึ่งในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเสด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จประทับในภายในพระนั่งพิมานรัตยานะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมประสิทธิ์สว่างควัตวรกัตติยาราชนารีนะครับและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณนะครับซึ่งภายในการปฏิสถานตั้งแต่งภายในพระนั่งพิมานรัตยาทางผู้บรรยายนะครับคุณชโลธรจันยาจะได้นำเรียนท่านฟังให้ทราบในลำดับนี้ครับ
3: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการตั้งแต่งภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเบื้องหน้านั้นเป็นพระโกศทองใหญ่นะครับพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ซึ่งประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลภายใต้ฉัตร7ชั้นซึ่งแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัตร5ชั้นบังแทรกฉัตร7ชั้นต้นไม้ทองเงินณพระที่นั่งพิมานรัตยาหมู่พระมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังนะครับและในเบื้องหน้านั้นนะครับได้มีพระรูปนะครับที่ประดิษฐานหน้าแท่นพระโกศในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เป็นพระรูปทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์สำหรับนายทหารสัญญาบัตรหญิงในการรักษาการในเขตพระราชฐานครับตลอดจนวางยามในหมายพระราชกิจและพิธีต่างๆด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่นะครับในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นะครับและในช่วงเดียวกันนะครับในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับพระพุทธรูปประจำวันประสูติในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับจะเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีอันเป็นวันประสูตรนะครับตามคติไทยโบราณนั้นก็ถือว่าเป็นวันแห่งครูวันแห่งความรู้และเป็นวันแห่งธรรมะนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิแสดงพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมานราบพระวรกายตั้งตรงอย่างสำรวมพระพักสงบนิ่งพระหัตถ์ทั้งสองหงายวางซ้อนกันบนพระเผ่านะครับโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายพระชงขวาทับพระชงซ้ายซึ่งตรงนี้ก็เป็นท่วงท่าที่สืบทอดมาตั้งแต่ความเป็นศิลปกรรมโบราณในทางพระพุทธศาสนาอีกด้วยครับ
4: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ฉลองพระองค์ชุดพระราชฐานพระรูปเบื้องหน้าพระโกศนั้นนะคะสำหรับเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดดเด่นด้วยหมวกยอดสีขาวมีสายรัดคางโซ่ถักหน้าหมวกมีตราราชวัลลบทำด้วยโลหะสีทองและสายสะพายคันชีพสีทองจากบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวาค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้รับพระราชทานพระยศทางทหารตามลำดับคือปี2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ปี2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์ปี2547ร้อยเอกหญิงปี2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปี2562พลโทหญิงปี2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปี2568พลเอกพิเศษหญิงและทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ค่ะและนอกจากนี้นะคะสำหรับเครื่องประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระโกศทองใหญ่นั้นตั้งม้าหมู่ทอดเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคและเครื่องราชอิสริยภรณ์ประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาดังนี้นะคะด้านซ้ายของพระโกศนั้นจะประกอบไปด้วยเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายซึ่งได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุทธารสทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาสำหรับด้านขวาของพระโกศนั้นได้ประกอบเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายได้แก่เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในเครื่องขติยราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับค่ะ
3: ครับท่านผู้ฟังครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับคำว่าปัญญาสมวานนั้นนะครับหมายถึงการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพนะครับซึ่งเนื่องจากเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเร นทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระองค์ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการให้ทราบทั้งหมด7ฉบับนะครับและในเวลาต่อมาวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีจากการอักเสบของพระอัณฑะนะครับทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติซึ่งเป็นพระอาการที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนเมษายนในปีเดียวกันก่อนหน้านะครับก่อนที่ทางสำนักพระราชวังจะมีการออกประกาศเมื่อวันที่12มิถุนายนนะครับว่าแม้การคณะแพทย์นะครับจะได้การถวายการรักษาจนสุดความสามารถแต่พระอาการก็ได้ทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ณเวลา 19:48 นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสิริพระชันษา47พรรษานะครับซึ่งในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในเวลาต่อมานั้นนะครับเราก็จะแบ่งเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันนะครับ7วันจะเรียกว่าสัตตมวานครบ15วันนะครับจะเรียกว่าปันนระสมวานและในวันนี้นะครับในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันนั้นเรียกว่าปัญญาสมวานนะครับซึ่งในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลใน50วันที่ผ่านมานะครับท่านผู้ฟังได้มีหน่วยงานและบุคคลหลักนะครับในการร่วมพระราชทานมีพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับมีทั้งหน่วยงานทางคณะองคมนตรีและคณะรัฐบาลนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีและคณะนั้นก็ได้ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์มีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจกระทรวงทบวงกรมและหน่วยงานสังกัดรัฐบาลต่างๆที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพนะครับและทางภาคเอกชนและภาคประชาชนทั้งสมาคมมูลนิธิภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปที่แสดงความจงรักภักดีและในเนื่องนะครับเนื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับจากประเทศอื่นๆนะครับได้มีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังซุกและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเนื่องในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานหรือ7วันอีกด้วยนะครับและในทางของรัฐบาลของไทยเรานะครับในพิธีปัญญาสมวานในวันแรกก็คือเมื่อวานวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับเมื่อเวลา 7:30 นณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีนะครับโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสไว้วัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยครับ
2: ครับในขณะนี้นะครับท่านผู้ฟังครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้เรียนเชิญอาจารย์วัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมจากทางกรมศิลปากรนะครับและเป็นผู้ดำเนินรายการเล่าเอาเรื่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นได้เรียนเชิญมาเป็นผู้บรรยายและให้ความรู้ในช่วงเวลาดีด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีครับ
2: กับในขณะนี้ก็จะเข้าสู่ในขั้นตอนที่เราจะรอเวลาที่จะได้เสด็จพระราชดำเนินถึงในการประกอบพิธีในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินคำว่าทั้งสัตตมวานปันนระสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานก็จะให้อาจารย์ได้นำเรียนท่านผู้ฟังถึงคำเหล่านี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับ
5: ถ้าในแง่ของตัวรูปศัพท์นะครับคิดว่าคำอธิบาย ครู่ที่บรรยายรายการได้อธิบายไประดับหนึ่งแล้วนะครับคือคำว่าวานหรือวาระก็คือช่วงเวลานั่นแหละนะครับส่วนภาษาบาลีที่อยู่ข้างหน้าถ้าว่าในเรื่องของบทบาทหน้าที่ก็คือเป็นคำสังขยาสังขยาตัวนี้ไม่ใช่เป็นของหวานนะ
3: ครับ
5: เป็นคำบาลี หมายถึงว่าการนับนะครับดังนั้นคำที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นบอกว่าวาระตรงนั้นเนี่ยเป็นวาระด้วยเนื่องด้วยเลขเท่าไหร
3: ่ครับ
5: นะครับสัตตะก็7นะครับซึ่งตัวสัตตะเนี่ยพอเวลา อภัยครับมาใช้ในบ้านเรามีการแปลงรูปเหมือนกัน
3: ครับ
5: นะครับจากสัตตะที่แปลว่า7ในบาลีมาแปลงเป็นสัปตะนะครับซึ่งเป็นรากคำของคำว่าสัปดาห
3: ์ครับ
5: นะครับดังนั้นเนี่ยในสมัยดั้งเดิมเนี่ยเขาจึงมีความคิดหรือว่าเป็นการสั่งสอนให้คนที่ใช้ภาษาพึงระลึกว่าด้วยเหตุที่คำว่าสัปดาห์เนี่ยมาจากรากของสัปตะดังนั้นเนี่ยต้องอ่านเป็นสัปดาห์เท่านั้นจะอ่านสัปปดาห์ไม่ได
3: ้ครับ
5: นะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็มีการอนุโลมให้อ่านโดยเรียกว่าตามความนิยมดังนั้นจุดที่จะเป็นที่ให้ความสำคัญและก็ให้เราล้ำลึกอยู่เสมอว่าการที่ตามความนิยมไม่ได้แปลว่าถูก
3: ครับ
5: ดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่คนที่มีภูมิทางภาษาก็ควรที่จะออกเสียงให้ถูกตามความเรียกว่ารากศัพท์ด้วยนะ
3: ค
5: ือสัปดาห์เนี่ยถูกทั้งในแง่ของเสียงและการมาของคำนะครับแต่คนที่ใช้สัปดาห์ถึงแม้จะไม่ผิดแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคำที่ถูกต้องนะดังนั้นการที่เราใช้ให้ถูกต้องเนี่ยน่าจะเป็นการถูกทั้งที่มาด้วยนะครับคราวนี้ ในส่วนของเลขลำดับเนี่ยอธิบายไปแล้วแต่ว่าทำไมถึงจะต้องมี7วันมี50วันนะครับแล้วจากนี้ไปก็เป็น100วันนั่นแหละนะครับก็คงต้องโยงใยไปในเรื่องราวของการที่เรามีความเชื่อว่าบุคคลที่สิ้นชีพไปแล้วนะครับส่วนคำว่าสิ้นชีพนี่ก็คงจะมีลำดับของศัพท์ในการใช้แตกต่างกันไปตามฐานานุสักนะครับตั้งแต่คำว่าตายของสามัญชนคนธรรมดานะครับหรือว่าในแง่ของมรณภาพสำหรับภิกษุนะยิ่งระดับเจ้านายก็มีไล่ชั้นขึ้นไปนะครับจนกระทั่งถึงชั้นสูงสุดนะครับแต่ว่าในแง่ของการที่จะมีใช้ศัพท์ในมีความหมายในเครื่องการสิ้นชีพหรือตายไปแตกต่างกันไปเนี่ยตัวสาระสำคัญของการบำเพ็ญกุศลไม่ว่าจะเป็นวาระ7วัน50วันซึ่งตอนหลังก็มีการเติม15วันด้วย
3: ครับ
5: ไล่ไปถึง100วันเนี่ยมันโยงใยไปกับความเชื่อนะครับว่าการที่จะทำการกุศลได้เนี่ยก็คงจะต้องเฉพาะที่มีผู้ที่มีร่างอยู่เท่านั้นผู้ที่สิ้นชีพไปแล้วเนี่ยคงจะทำบุญให้ตัวเองไม่ได
3: ้
5: นะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่เขามีความคิดก็คือถ้าเป็นการทำงานชั้นต้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการส่งกุศลให้
3: ครับ

0: ที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งสิทธิ์มหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่พระกรรัชมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมโอษานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเมื่อสักครู่ได้นำเรียนถึงเรื่องของนะครับในส่วนของวันต่างๆนะครับวาระต่างๆคราวนี้ก็เป็นในส่วนของ50วันหรือปัญญาสัพพวานครับ
1: คือย้อนกลับสักครู่นิดหนึ่งนะครับว่าผู้ที่จะทำหน้าที่ส่งกุศลให้ได้เนี่ยก็คือคนที่ยังมีชีวิตอยู
0: ่ครับ
1: นะครับทำไมถึงต้องมีการทำเป็นวาระอื่นๆอีกนะครับก็คงจะต้องบอกว่าความเชื่อนั่นแหละเป็นที่ตั้งเลยทีเดียว
0: ครับ
1: ว่าหากว่าบุคคลที่สิ้นชีพไปนั้นนะ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนกัญญามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสารวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลทูลพระบาทสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชหฤทัยนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้น

0: ึ่งพระพุทธรูปประจำวันประสูติจะเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีตามที่ท่านผู้ใหญ่ได้ดำเรียนสักครู่นี้นะครับเมื่อทรงจุดธูปเทียนเคลื่อนมรสการผ่านทองสองชั้นแล้วในประทับพระราชอาณาจักรเจ้าหน้าที่รัตนาศีลครับ
1: สุรคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะ

ังตระนังกระชามิทุติยมปีพุทธังตระนังกระชามิทุติยมปีธัมมังตระนังกระชามิทุติยม

0: พระติญันติสีเดนะโพคสัมปทาสีเดนะนิพุติญันติตัตมาสีรังวิโสทะเย
1: ที่จบตรงนี้สมเด็จพระอริยวงศ์สักขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระครับ

0: านผู้ฟังครับลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินไปทรงประเคนปิณโตพระทหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะครับโดยรายนามพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนนั้นซึ่งรับพระราชทานปิณโตพระทหารประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิรคุณดิลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้พระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนในถวายพรพระคำว่าถวายพรพระครับอาจารย์ครับ
2: ผมจะต้องบอกว่านี่ก็คือเป็นการสวดชุดหนึ่ง
1: ครับ
2: ครับคือเป็นการบ่งบอกหรือว่าขั้นตอนถัดไปนะครับว่าหลังจากจบถวายพรพระแล้วเนี่ยจะมีการถวายภัตตาหาร
1: ครับ
2: พระจะฉันนะครับถือกันว่าเป็นชุดของการสวดถ้าเราว่าง่ายๆคือบทสวดบูชาพระรัตนตรัยนั่นแหละ
1: ครับ
2: ซึ่งเราจะคุ้นกันไล่ตั้งแต่อิติปิโสภควานะครับเป็นการไหว้พระพุทธเจ้านะครับว่าด้วยสวาขาโตไหว้พระธรรม
1: ครับ
2: สุปฏิปันโนไหว้พระสงฆ์เสร็จแล้วนี่ก็จะต่อด้วยพาหุงนะแล้วก็มหาการุณิโกบางทีก็จะว่าพาหุงมหาการนั่นแหละ
1: ครับ
2: แล้วก็จะเป็นการให้พรในชุดหลังที่เป็นในแง่ของพระวัตถุสัพพมังคลัง
1: ครับ
2: ดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าพอเป็นการสวดชุดนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นการถวายภัตตาหารหลังจากนั้นพระก็จะฉัน
1: ครับ
2: ดังนั้นจริงสังเกตได้ว่าถ้าหากว่ามีการทำบุญในช่วงของหลังเพลไปแล้วจะไม่มีถวายพรพระเพราะว่าไม่ได้มีการถวายภัตตาหาร
1: ครับ
2: พระไม่ต้องฉันต่อ
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็ถ้าเป็นการที่อยู่ในวัดนะจะสังเกตได้ว่าก่อนที่พระจะฉันเนี่ยก็จะมีการสวดชุดเฉพาะถวายพรพระแต่เพียงอย่างเดียว
1: ครับ
2: แต่ว่าถ้าเป็นการทำบุญข้างนอกนะไปทำบุญตามบ้านเนี่ยอาจจะมีบทสวดอื่นๆนำมาก่อนหลายครั้ง
1: ครับ
2: แต่ว่าก่อนจะจบและก่อนที่จะมีการถวายพระตาหารก็จะมีการถวายพรพระก่อนทุกครั้งเหมือนกันครับ
1: ครับและพระสงฆ์ทั้งสิบรูปที่ได้ในการถวายปิณโตพระตาหารแล้วนะครับทั้งสิบรูปก็คือท่านสมเด็จทั้งสิบรูปด้วยกันตามที่ได้เรียนรายนามให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ซึ่งยังนั่งอยู่ที่อาสงแล้วก็ขณะนี้เจ้าพนักงานก็ได้ลาดพระผู้สายโยงจะได้ส่งทอดพระไตรสิบไตรลำดับแรกนี้จะเป็นสิบไตรในพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์ชั้นสมเด็จ
2: ครับ
1: พระราชคณะนี่นะครับสมเด็จชั้นสมเด็จพระราชคณะทั้งสิบรูปด้วยกันนะครับก็จะรูปแรกก็คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกซึ่งการทอดผ้าพระผู้สายโยงลาดพระผู้สายโยงนั้นก็จะได้ลาดจากพระโกศพระศพอยู่ในขณะน
2: ี้
1: ครับเมื่อลาดพระผู้สายโยงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระชนเวนส่งทอดพระไตรสิบไตรพระไตรทั้งสิบไตรที่เคยได้นำเรียนนะครับอาจารย์ก็ได้นำเรียนถึงในที่มาที่ได้มีสิ่งที่เป็นอยู่ในพระไตรนี้นะครับ
2: ครับผม
1: ทั้งสิบไตร
2: แต่เราจะเห็นได้อย่างหนึ่งในการที่จูงพระภูสายโยงที่เราได้เห็นกันนะครับว่าหากว่าประธานในพิธีนั้นเป็นผู้ที่มีศักดิ์สูงกว่าผู้ที่สิ้นชีพไป
1: ครับ
2: นะครับจะมีการที่เรียกว่าเชื่อมผ้าภูสายโยงให้เรียบร้อยแล้วก็ถวายผ้า
1: ครับ
2: นะครับซึ่งเราเห็นได้ว่าในงานพระราชพิธีที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยพอจากการที่มีการเชื่อมผ้าแล้วก็จะมีการทอดผ้า
1: ครับ
2: ถ้าเป็นในหลวงท่านเป็นประธานแต่สังเกตไหมครับว่าในตอนที่ในหลวงรัชกาลท่านสวรรคตเนี่ยพอเวลาที่จะมีการทอดผ้าเนี่ยไม่ได้มีการเชื่อมผ้าโดยตรงก่อน
1: ครับ
2: นะครับ
1: ในขณะนี้พระสงฆ์จะได้สดับประกอบครับ

จะได้การเก็บพระพุทธสาโยมที่ได้ลากไปมาสักครู่นี้นะครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลักทักษิณโอทกและพระสงฆ์จะถวายอนุโมทนาถวายอันติเรและถวายพระพรลานะครับในจำนวนพระสงฆ์ทั้ง10รูปครับ

ติเลกาวัตสตังจีวัตุอาติเรกาวัตสตังจีวัตุอาติเรกาวัตสตังจีวัตุทีวายโกโหตุอารโกโหตุทีวายโกโหตุอารโกโหตุทุกิโตโหตุ

ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิพัฒนมงคลพระชนนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระ

0: รัตยาครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้นี่ในส่วนของการถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญและถวายพระพรลาครับใน3ส่วนนี้เป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
1: เป็นชุดเดียวกันเลยครับ
0: ครับครับ
1: เป็นคำชุดคือในส่วนของการที่มีการถวายพระพรลาเนี่ยไล่กันมาตั้งแต่ถวายอนุโมทนาก่อน
0: ครับ
1: นะครับคือในส่วนของการพอถึงขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับทรงประเคนจตุปัตตัยเทธรรมแล้วพระสงฆ์ก็ถวายอนุโมทนาที่ภาษาบ้านๆเราคือยถาสัพพีนั่นแหละ
0: ครับ
1: นะครับ เสร็จแล้วจากนั้นนะครับก็จะเป็นการที่ถวายอนุโมทนาหลังจากจบสัพพีนะที่อายุวันโนสุขังพลังนะครับแล้วก็จะมีการถวายอดิเรกซึ่งตรงจุดถวายอดิเรกเนี่ยเป็นการถวายพระพรพิเศษ
0: ครับ
1: สำหรับพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีดังนั้นเนี่ยคนอื่นไม่ต้องยกมือขึ้นประนม
0: ครับ
1: ครับแล้วก็ถวายพระพรลาก็เข้าในธรรมเนียมที่ว่าผู้ที่เป็นอาคันตุกะนะครับเมื่อมาเยี่ยมบ้านแล้วเนี่ยหรือมาเยี่ยมแล้วก่อนจะกลับก็ถือเป็นธรรมเนียมว่าจะต้องเป็นการลานะครับ
0: ครับ
1: นี่ก็คือเป็นกระบวนการที่เราเข้าใจกันอยู่ครับ
0: ครับแล้วเมื่อสักครู่พระที่ได้ถวายพระพรลาก็คือพระสงฆ์รูปที่3ในจำนวน10รูปคือสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยาราม
1: ครับใช่ครับ
0: เป็นรูปที่3ครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้ง10รูปที่ได้นะครับได้เข้าในการสวดพระพุทธมนต์นะครับได้ออกจากพระที่นั่งแล้วครับทั้ง10รูปและขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นดังอาสงเพื่อเราจะได้สวดมาติกาโดยมีและนามพระสงฆ์ดังนี้นะครับ
2: ครับโดยพระสงฆ์เที่ยวแรกนะครับมีพระสงฆ์จำนวน11รูปครับสมเด็จพระญาณวชิโรดมวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสระเกศสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวชิรโสพลวัดบึงพระลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดพระพรหมวชิราจารย์วัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามและพระพรหมวชิรเมธีวัดอรุณราชวรารามครับ
0: สำหรับรายงานพระสงฆ์ทั้ง11รูปในจำนวน47รูปครับที่จะได้สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ขึ้นอย่างอาสงและจะได้สวดมาติกานะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ส่งทอดพระไตรในเที่ยวแรกนี้11รูปเป็นเที่ยวแรกและพระสงฆ์จะสถาปกรนะครับจำนวน47รูปครับเท่าพระชนมายุครับอาจารย์จะมีในระยะยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
1: คือในส่วนของการที่จัดการสวดนะครับหรือการถวายพระเนี่ยโดยปกติแล้วก็มักจะเอาเลขของผู้ที่วัยชนไปนะครับเป็นตัวตั้งนะครับซึ่งพระองค์ท่านนั้นสิ้นไปเมื่อพระชนมายุ47
0: ครับ
1: นะครับก็ใช้เลข47จะสังเกตได้ว่าเวลาในการทำบุญในเชิงมงคลเรามักจะบวก
0: ครับ
1: นะครับมักจะบวกขึ้นไปแต่ว่าในแง่ของการที่การงานนาวมงคลในแง่ของการสิ้นพระชนไปเนี่ยก็จะใช้ตามเลขที่ส่งสิ้นไปจริงๆ
0: ครับ
1: ในลักษณะอย่างนั้น
0: เท่ากับจำนวนทั้งหมด
1: ใช่ครับ
0: ใช่ครับสิ้นพระชนนะครับและจำนวน11รูปในทั้งหมด3เที่ยวครับอาจารย์
1: ฮะ
0: เราจะแบ่งเป็น3เที่ยวเที่ยวละ11รูป
1: ฮะครับใช่ครับคือในการแบ่งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้มีความสะดวกเป็นที่ตั้งนั่นแหละ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าหากว่าถ้าจะขึ้นมาทั้งหมดเลยทีเดียวเนี่ยคงจะเป็นการแน่นพอสมควรนะครับเรียกว่าในเรื่องของการจัดการนะครับแล้วคราวนี้ในเรื่องของการสวดเนี่ยก็คงจะต้องบอกว่าท่านมันจะมีคำหนึ่งที่เราคุ้นๆกันคือมาติกา
0: ครับ
1: นะครับคือคำว่ามาตะเนี่ยนะหรือมาตุเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามีความหมายที่เราคุ้นกันอยู่แล้วก็คือมารดาก็คือแม่นั่นแหละนะครับดังนั้นมาติกามาตะอิกะนะมาตุอิกะเนี่ยก็คือเป็นแม่บท
0: ครับ
1: นะครับคือเท่าว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นคำสำคัญถ้าคนอ่านหนังสือนะคำว่ามาติกาก็เหมือนกับสารบัญนะครับก็คือว่า ประมวลด้วยคำอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างนะครับไม่ได้มีการแจกแจงรายละเอียดลงไปนะส่วนหนึ่งการที่ใช้มาติการหรือแม่บทเนี่ยก็เพื่อที่ไม่ให้เป็นการเสียเวลาแต่ว่าให้พูดว่าให้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือสิ่งใดที่ต้องการพูดบ้างครับ
0: โดยปกติคำนี้ก็ได้ยินในทั่วไป
1: ใช่คร
0: ับ กับเมื่อพระสงฆ์11รูปนะครับในจำนวนเที่ยวแรกได้ขึ้นอย่างอาสงแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลาดพระภูษาโยมก็จะได้ลาดพระภูษาโยมเช่นเดียวกันอย่างอาจารย์ใน
1: คือว่าง่ายๆคือหลังจากจบมรดิกาก็มักจะมีการทอดผ้า
0: ครับ
1: ถ้าว่ากันภาษาที่เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือเป็นการที่อธิบายไม่ใช่อธิบายเป็นการพูดถึงคำพื้นที่เป็นแม่บทเสร็จแล้วก็เป็นการทอดผ้าทุกๆครั้งนะถือว่าเป็นสิ่งที่เราเป็นนัยยะเชิงซ่อนอยู่นะครับ
0: ครับเที่ยวแรกของพระสงฆ์11รูปได้ขึ้นอย่างอาสงเป็นที่เรียบร้อยครับภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับก็จะมีพื้นที่ที่จะย่อมมาหน่อยเพราะว่ามีเป็นพระที่นั่งที่ค่อนข้างจะมีพื้นที่จำกัดนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลาดพระภูษาโยมนะครับ

0: ดยธรรมเนียมของเรานี่ก็เรื่องเกี่ยวกับฐานอนุสักนี่เรายังคงให้ความสำคัญอยู
1: ่ครับครับแล้วก็จะมีสิ่งที่บ่งบอกได้ก็คือจะเป็นเรื่องของทางด้านพัดยศกับ
2: ใช่ครับ
1: พัดนะครับส่วนเมื่อวานนี้มีพัดรองที่มีพระนามของ
0: คือส่วนตบทในแง่ของคำว่าตาลปัดเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ในส่วนของที่ใช้อยู่จะมีตาลปัดอยู่สองลักษณะที่เราเห็นกันอยู่นะครับที่คุณพินโยพูดถึงเนี่ยก็คือมีตาลปัดที่เราใช้ในแง่ของการที่พัดโบก
1: ครับ
0: ซึ่งมักจะเป็นหน้าที่ของตาลปัดธรรมดาธรรมดานะเพราะว่าตาลปัดตะนี่ก็คือพัดที่ทำจากใบตาลว่าง่ายๆเถอะนะครับดังนั้นลักษณะที่เป็นการใช้ทั่วไปเนี่ยนะวันนี้ก็มีฐานะเหมือนกับเรียกว่าเป็นพัดรองเพราะว่าจะมีพัดที่เป็นพัดที่มีชั้นศักดิ์ที่เรียกว่าพัดยศ
1: ครับ
0: นะซึ่งพัดยศนี้ก็จะมีการแบ่งแยกรายละเอียดลงไปอีกนะครับว่ายศชั้นไหนแล้วก็จะมีการแบ่งฝ่ายอีกนะครับถ้าเป็นวิปัสสนาธุระก็ลักษณะสีหนึ่งนะถ้าเป็นลักษณะของที่เป็นคันธธุระก็เป็นลักษณะสีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็คงจะเป็นการแจ้งรายละเอียดในเชิงที่เราได้เคยฟังได้เคยรู้กันมาแล้วครับ
1: เมื่อวานมีการได้นิมนต์พระที่จะได้เทศนะครับ ก็จะมีส่วนของได้เทศในการได้เมื่อวานการพระราชพิธีเมื่อวานนี้นะครับก็จะมีพัดรองที่ลึกในวันประสูติของพระเจ้าหลานเธอนะครับก็เป็นลักษณะเป็นพัดที่นะครับหน้านางพื้นผ้าไหมสีส้มนะครับซึ่งเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีกลางพัดปักด้วยดินทองเป็นลายพระหัตถ์อักษรพระนามพัชรกิติยาภาแล้วก็นมพัดเป็นโลหะดุลเป็นข้อความที่ได้มีการเชิญพัดรองนี้มาด้วยเมื่อวานนี
0: ้
1: นะครับถ้าท่านผู้ที่ได้ชมอยู่จะได้เห็น
0: พัดรองในสมัยรัฐมีรายละเอียดก็มักจะเป็นงานเฉพาะกิจ
1: ครับ
0: ครับคือพัดรองนี่จะมีหลายลักษณะด้วยกันถ้าเป็นพัดรองที่ใช้ทั่วไปนะครับหรือว่าเป็นพัดรองที่สร้างขึ้นมาเฉพาะงานนะก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไปอีกนะครับ
1: ครับเรื่องของเมื่อวานนี้มีคำว่าธรรมคาถากับคำว่าธรรมกถาก็ไก่กับคอควายไงอาจารย์
0: คือตัวนี้น่าสนใจมากนะครับคือธรรมะเนี่ยทุกคนคงเข้าใจกันหมดแล้วล่ะนะถ้าตีความในมิติก็มีความหลากหลายเหมือนกันส่วนที่น่าสนใจคำว่าคาถากับกถานี่แหละนะครับเพราะว่าในภาษาบาลีเนี่ยคาถานะคือสะกดด้วยคอควายสระอาต่อถุงสระอาเนี่ยหมายถึงคำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง
1: ครับ
0: นะคือถ้าว่ากันก็เหมือนกับเป็นโครงฉันกาบกลอนในบ้านเรานี่แหละนะครับแต่ถ้ากถานี่แปลว่าการสาธยายการพูดนะครับ

0: ท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผสมคริปเต็ดรูปที่แรกได้สวดมาติกาจบแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลาดพระกุศาอยู่และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระเจ้าเนินทรงทอดพระไตร11ไตรนะครับในเที่ยวแรกขณะนี้ได้เสด็จพระเจ้าเนินไปที่ด้านหน้าอาสมและที่หน้าละพระกุศาอยู่เพื่อจะได้ทรงทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกนะครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดพระไตรทั้ง11ไตรในเที่ยวแรกของพระสงฆ์จำนวน11รูปก็จะได้กลับมาประทับพระราชอาณาและพระสงฆ์จะสดับประกรณ์ลำดับต่อไปนะครับการสวดมาติกานี่ก็จะได้สวดจำนวนเที่ยวเดียวในเที่ยวแรกเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: คือเหตุที่ได้คุยกันเมื่อสักครู่ว่าตัวมาติกานี่คือตัวแม่บทนี่นะครับก็คือเป็นการสรุปรวมมาจากตัวของคัมภีร์ทั้ง7นะครับซึ่งที่เราเคยคุยกันไปแล้วว่าเป็นที่ข้องใจตั้งแต่มาอดีตแล้วว่าทำไมมาใช้คำว่าสดับประกรณ์กัน
0: ครับ
1: เพราะว่าผู้ที่มาสดับประกรณ์คือผู้สวดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสดับแปลว่าฟังนะครับดังนั้นเขาถึงได้บอกว่าจริงๆแล้วน่าจะเดิมเนี่ยจะเป็นสัตตประกรณ์สัตตปะก็คือ7
0: ครับ
1: ก็คือมาสวด7คัมภีร
0: ์ครับขณะนี้พระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ครับ

0: งสถาปกรแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลับทักษิณทบครับประสงค์จะได้ถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งแล้วจะพนักงานก็จะได้นิมนต์ประสงค์ในเที่ยวต่อไปจึงยังอาสม
1: ยะถาวานิวาหาปุราปริปุเรนติสากรังเอวเมวิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา

อติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาภูชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวัตสัปรมราชินิยาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระมงคลพระราชสมภารพระองค์ทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระมหาบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: หลังจากที่พระสงฆ์11รูปในเที่ยวแรกได้ถวายอนุโมทนาถวายอัติเรกและถวายพระพรลาก็จะได้ออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์เที่ยวชั้นที่2ในจำนวน11รูปในเที่ยวต่อไปซึ่งมีรายนามดังนี้ครับ
2: รายนามพระสงฆ์ที่สดับปกรณ์ในเที่ยวที่2นั้นนะครับพระพรหมมงคลวัชราจารย์วัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดราชบุรีพระพรหมวชิรานุวัตรวัดบพิตรพิมุขพระพรหมวชิโรดมวัดโมลีโลกกยารามพระพรหมวชระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์พระพรหมวชระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกัสสิตารามพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรพระพรหมวชระญาณกวีวัดโสมนัสวิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมสุธีวัดหัวลำโพงและพระธรรมรัตนาพรวัดเขียนเขตจังหวัดปทุม
1: เที่ยวที่2 11รูปที่จะได้ขึ้นอย่างอาสงภายในพระนางพิมารัตยาในเที่ยวต่อไปนะครับก็ทั้งหมด12รูปนะครับในเที่ยวนี้ก็จะ12รูปที่จะได้เป็นเที่ยวที่2คือจะขึ้นมาอย่างอาสงภายในพระนางพิมารัตยานะครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง12รูปที่ได้นำเรียนทั้งรายนามพระสงฆ์นั้นก็จะมีจากทั้งในพระอารามในกรุงเทพมหานครและก็ในต่างจังหวัดด้วยครับอาจารย
3: ์ใช่ครับ
1: ครับก็จะมีท่านส่วนนี้จะสมณศักดิ์จะเป็นท่านพระพรหม
3: ครับเห็นว่าคณะแรกเนี่ยคือไม่ได้เป็นถึงขนาดว่าจะบังคับว่าจะต้องจัดลำดับอย่างไรหรอกนะครับ
1: ครับ
3: แต่ว่าในแง่ของเราเห็นอย่างว่าถึงแม้ว่าจะมีในส่วนของการที่ชุดที่เป็นชุดแรกเนี่ยนะสมณศักดิ์ท่านสูงนะครับท่านไล่ลงมาแต่ว่าในกลุ่มของแต่ละกลุ่มเองก็จะมีการไล่สมณศักดิ์อีกเหมือนกัน
1: ครับ
3: สังเกตนะครับ
1: ครับ
3: งั้นเราจะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยการจัดลำดับเนี่ยนะนอกเหนือจากส่วนของการที่อายุของพรรษาแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของสมณศักดิ์เป็นส่วนสำคัญด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
3: นะครับเพราะว่าบางคนที่ไม่ค่อยใจเอ๊ะทำไมพระบางรูปพอเราเห็นเนี่ยเพิ่งยืนนุ่นๆอยู่เลยทำไมนั่งอยู่ก่อนนะคือถ้าไม่นับอายุของการใช้ชีวิตในเชิงโลกครับนะใครบวชก่อนพรรษามากกว่าก็ถือว่าสูงกว่าครับ
1: ครับและในขณะนี้ทั้ง12รูปในเที่ยวที่2ครับก็ได้ขึ้นอย่างอาสงแล้วนะครับโดยเจ้าพนักงานจะได้ลาดพระผู้สายโยงเช่นเดียวกับเมื่อสักครู่นี้ครับซึ่งทั้งผู้สายโยงทั้ง2ชั้นนะครับทั้งผู้สายโยงที่เป็นชั้นรองสีขาวนะครับก็พระผู้สายโยงที่ได้ลาดมาครับ
3: ใช่ครับคือในส่วนของที่ได้คุยกันเมื่อช่วงต้นเหมือนกันนะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าหากว่าในหลวงท่านเป็นองค์ประธานเนี่ยในการที่จะทอดผ้าจะมีการสารผู้สายโยงเรียบร้อยก่อน
1: ครับ
3: นะครับแต่ถ้าว่าศักดิ์ของผู้ที่ทอดผ้านั้นต่ำกว่าเขาจะทอดผ้าให้เรียบก่อนแล้วเขาจะสารนะครับ
1: ครับ
3: นะเราจะเห็นได้ว่างานพระราชพิธีแต่ก่อนมาเนี่ยเราจะเห็นว่าก็มีการประสานมาตลอดนะเพราะว่าในหลวงท่านเป็นประธานแต่ว่าที่บอกให้สังเกตตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านสิ้นเนี่ยในการสวรรคตเนี่ยจะใช้วิธีการที่ว่าให้ถวายผ้าแล้วก็มีการประสานครับ
1: ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่ในทรงพระนามโปรดเกล้าในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้เสด็จส่งทอดพระไตรในเที่ยวที่2นี้สำหรับพระสงฆ์ทั้ง12รูปนะครับจำนวน12รูปที่ได้ทอดพระไตรโดย สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเมื่อทรงทอดพระทัยแล้วจะได้เสด็จกลับไปที่ประทับพระราชาเช่นเดิมนะครับและเมื่อทรงทอดพระทัยแล้วพระสงฆ์ก็จะได้สดับประกรณ์ในลำดับต่อไปครับ

ื่อพระสงฆ์ได้สดับประกรณ์ในเที่ยวนี้แล้วพระบาทสมเด็จที่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการครับในลำดับต่อไปซึ่งหลังจากที่เจ้าพนักงานได้เก็บพระพุทธโยคแล้วครับพระสงฆ์ก็จะได้ออกจากอาสงในเที่ยวที่สองซึ่งพระสงฆ์ทั้ง

47รูปเท่าพระชนมายุนะครับก็ได้เข้าในการทำในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับจะพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน12รูปในเที่ยวนี้ออกจาก

0: สิวันวรีนาริรัตน์ราชกัญญาสุริยพระลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระศิรินาถราชกัญญาณีพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าสิริพาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระเจ้าสิริพาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระเจ้าพระเทพจาทองกิติคุณนะครับสำหรับพระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปครับจำนวน12รูปมีรายนามดังนี้ครับ
1: โดยรายนามพระสงฆ์ในเที่ยวที่3นะครับในการสดับปกรณ์นั้นนะครับพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิระสิทธาจารย์วัดคลองวานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระธรรมวชิระป่าโมกวัดเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิโรดมวัดสังเวชวิสยารามพระธรรมวชิรญาณโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระปฏิภาณวัดประยุรวงศาวาสพระเทพสุธีวัดชนะสงครามพระเทพวชิระสุนทรวัดพระราม9กาญจนาภิเษกพระเทพวชิระนันทาภรณ์วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีพระเทพวชิระวิสุทธิ์วัดพัชรกิติยาภารามจังหวัดหนองบัวลำภูพระเทพสิริวัฒน์วัดสัมมาชัญญาวาสและพระราชวชิราลังการวัดวชิราลงกรณ์วรารามจังหวัดนครราชสีมาครับ
0: รายนามพระสงฆ์ที่ได้ทำปฏิบัติในการจะได้ขึ้นอย่างอาสงทั้ง12รูปก็ได้นั่งอย่างอาสงเรียบร้อยแล้วครับจะประกาศในนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวที่3เพื่อที่จะได้สลับประกอบในเที่ยวนี้เป็นจำนวนเที่ยวสุดท้ายนะครับครับก็มีอีกหนึ่งเที่ยวนะครับขออภัยครับในเที่ยวที่3แล้วนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเที่ยวอีก12รูปนะครับเมื่อพระสงฆ์ได้นั่งอย่างอาสงที่ด้านหน้าก็จะได้ลาดพระผู้สายงเช่นเดียวกันในสักครู่ที่ผ่านมาครับเจ้าพนักงานได้ลาดพระผู้สายงที่ด้านหน้าอาสงของพระสงฆ์12รูปในเที่ยวที่3นะครับแล้วก็จะได้มีการนิมนต์พระสงฆ์อีก1เที่ยวนะครับในเที่ยวสุดท้ายในเที่ยวที่4นำนวนทั้งสิ้นนะครับ417รูปตามจำนวนของเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับเมื่อพระสงฆ์ทั้ง12รูปแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีปริยภัทรรัชสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระดำเนินได้ทอดพระไตรพระสงฆ์ในเที่ยวนี้12รูปจำนวน12ไตรนะครับเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระดำเนินกับสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระไตรทั้งหน้าพระสงฆ์12รูปแล้วครับก็จะได้เสด็จพระชนม์เองประทับที่พระที่นั่งกับพระราชอาณาจักรอีกครั้งหนึ่งนะครับและเมื่อประทับแล้วก็จะพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับประกอบในเที่ยวที่3ในลำดับต่อไปครับในวันนี้จะมีส่วนของผู้ที่เข้ามาเข้าเฝ้านั้นนะครับก็จะมีท่านพระราชวงศ์ครับราชสกุลและก็จะมีในส่วนของทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับและคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยประธานรัฐสภานายสมบูรณ์สารัมนะครับและประธานศาลปกครองสูงสุดนายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาภนะครับที่นั่งอยู่ด้านแถวหน้าเข้าเฝ้าทูลองทูลิประบาทอยู่ในขณะนี้ลำดับนี้พระสงฆ์เที่ยวนี้จะได้สดับประกอบครับ

0: ็ไปนะครับอีก12รูปซึ่งพระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายนะครับก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ดังรายนามต่อไปนี้ครับ
1: ครับโดยรายนามพระสงฆ์ในเที่ยวที่4ซึ่งเป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับจากพระสงฆ์ทั้งหมด47รูปนั้นนะครับเที่ยวที่4มีพระราชวชิระประชานาถวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราพระราชสิริวัตรวัดอมรินทรารามจังหวัดราชบุรีพระราชวชิระคณาธรวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการพระราชวชิระดิลกวัดนรนาถสุนทริการามพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระวชิระภาวนาพิรัตวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระวชิรานุวัตรวัดราชสิงห์ขอนพระกิตติวิมลเมธีวัดบุกผารามพระปริยะวชิระโมลีวัดพระยายังพระวชิระคณาพรวัดบวรนิเวศวิหารพระวชิระโพธิวิเทศวัดไทยเชตวันมหาวิหารประเทศอินเดียพระวชิระวาทีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีซึ่งนี่คือรายนามพระสงฆ์นะครับในเที่ยวสุดท้ายในการสดับประกอบครับ
0: พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้ขึ้นยังอาสงแล้วนะครับมีพระที่จากประเทศอินเดียในต่างประเทศด้วย
2: ครับ
0: ครับ
2: คงจะต้องบอกว่าในแง่ของการที่พระราชทานสมณศักดิ์ในราชการนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษหลายอย่าง
0: ครับ
2: ที่เราได้เห็นนะครับในแง่ของการที่พระที่ปฏิบัติพุทธกิจนะและสืบสานพุทธกิจในต่างประเทศนี้เป็นสิ่งที่เราได้เห็นอยู่เสมอๆอยู่แล้ว
0: ครับ
2: แต่ว่าที่มีพิเศษก็คือว่าก็จะมีการที่พระราชทานสมณศักดิ์ให้แก่พระที่ต้องบอกว่าเป็นพระที่เป็นชาวต่างประเทศเรามาบวช
0: ครับ
2: ในสังคมพุทธบ้านเรานะครับนั่นได้เป็นพระผู้ใหญ่นี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในราชการนี้ครับ
0: ครับเมื่อพระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้ขึ้นนั่งอย่างอาสงแล้วจะพนักงานได้ลาดพระทุสโยงที่ณอาสงและในลำดับต่อไปครับได้ส่งพระอุดาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมที่จะให้พระบรมสารีริกธาตุนะครับได้ทอดผ้าซึ่งในขณะนี้ได้ส่งพระอุดาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญากลับได้เสด็จทอดผ้าไตรที่ณอาสงฆ์12รูป

0: งชั้น
1: ชั้น
0: พระศักดิ์
1: เจ้าคุณสมเด็จ
0: เจ้าคุณสมเด็จด้วยครับ
1: ถือว่าเป็นปรากฏการณ์สำคัญทีเดียวนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่านอกเหนือจากการที่ในแง่คิดของพุทธศาสนา
0: ครับ
1: ไม่ได้มีการกีดกั้นวรรณะชาติรวมทั้งเพศด้วยนะครับในการที่จะได้รับรู้และทราบซึ่งในพุทธธรรมในสังคมบ้านเราก็ถือว่าเป็นการเปิดเหมือนกันที่ว่าไม่ต้องผูกขาดว่าต้องเป็นพระที่เป็นชาวไทยเท่านั้นถึงจะได้สมณศักดิ์จากสถาบันสงฆ์ไทย
0: ครับแบบนี้พระสงฆ์จะได้สรรพากรครับ

0: พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้สดับประกรณ์จะสิ้นลงแล้วครับชมพนักงานก็จะได้เก็บพระผู้สายโยมและจะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ได้ออกจากอาสงฆ์แล้วครับก็จะมีในส่วนของพัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสมณศักดิ์ทั้งพัดยศพัดรองพัดอย่างต่างๆก็มีสิ่งที่แสดงถึงสมณศักดิ์ของพระสงฆ์นั้นก็เป็นส่วนที่จะใช้ในการพระราชพิธีสำคัญสำคัญนี่นะครับ
1: คือในส่วนของผู้ที่ได้ดูการถ่ายทอดอาจจะมีความสงสัยว่าทำไมการที่ทำปูสายโยงเนี่ยนะครับต้องมีการเก็บเข้าเก็บออกเก็บเข้าเก็บออกตลอดเวลานะครับ
0: ครับ
1: คงก็ต้องบอกว่าสถานะของพระปูสายโยงนี่คงไม่แตกต่างไปจากสายศิลป
0: ์ครับ
1: ที่เราได้เห็นกันในทั่วๆไปในการพิธี
0: ครับครับ
1: ซึ่งถ้าเราสังเกตจะเห็นได้ว่าแค่ชั้นสายศิลป์เนี่ยในการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ทำการข้ามสายศิลป
0: ์ครับ
1: นะครับจะหยิบจะส่งอะไรต้องลอดใต้สายศีลทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยในแง่เดียวกันนะหลังจากที่มีการทอดผ้าแล้วจะมีการทำกิจอื่นๆต่ออีกดังนั้นเนี่ยก็ต้องเก็บผ้าผูสายโยงให้เรียบร้อยก่
0: อ
1: นเพื่อที่จะทำของกิจการเกี่ยวเนื่องกันไม่งั้นก็ต้องข้ามซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดทีเดียวครับ
0: ครับไม่ว่าจะในส่วนของในพระราชพิธีหรือว่าสามัญชนธรรมดาก
1: ็
0: เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ครับเราแสดงให้เห็นถึงในเรื่องของการสื่อสารในพระพุทธศาสนา
1: ใช่ครับเป็นเรียกว่าเชิงพิธีกรรม
0: เชิงพิธีกรรม
1: แล้วความเชื่อที่เราทำกันมาตั้งอย่างต่อเนื่องครับ
0: ครับเมื่อพระสงฆ์ได้ออกจากอาสงฆ์และเจ้าหน้างานได้เก็บพระผู้สายโยงแล้วขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการได้ทรงกราบนะครับซึ่งที่ด้านหน้านั้นก็จะเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับ เมื่อทรงกราบแล้วก็จะได้ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าซึ่งวันนี้ก็จะได้มีผู้มาเฝ้าทูลรองทูลีพระบาทนะครับอยู่หลายท่านเดี๋ยวนี้นำเรียนไปมาสักครู่นี้และเมื่อได้ถวายความเคารพผู้มาเฝ้าแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมสารีริกธาตุและข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลรองทูลีพระบาทและไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับส่งจุดธูปเทียนที่บูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมซึ่งพระพิธีธรรมจะได้สวดพระพิธีธรรมทั้งสองด้านคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกครับ

0: ที่นั่งพระที่นั่งพิบัติรัตยาแล้วนะครับการสวดพระพิธรรมครับอาจารย์ก็จะสวดนี้ต่อเนื่องไปทุกวันก็จะมีการสวดพระพิธรรมตลอดอยู่แล้ว
1: ใช่ครับแต่ว่าในแง่ของการทำนองสวดเนี่ยนะครับหรือว่าสำหรับพระที่สวดเนี่ยคิดว่าเราก็คงจะคุ้นกันอยู่เสมอคือเรียกว่าเป็นพระพิธีธรรม
0: ครับ
1: นะครับคงจะต้องคุยกันนิดนึงเกี่ยวกับทำนองสวดที่ใช้ในงานอวมงคลหรืองานศพที่ปรากฏอยู่ในทุกวันนี้นะครับ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินประทับประดุจพระที่นั่งพระบรมศรีพระเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระนั่งพระมหากรุณาธิคุณแล้วนะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนาริรัตนราชกัญญาเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติ

0: ที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวิชิรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและชกุลพระศรีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพระสถานราชวังดุสิตแล้วนะครับกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีแต่สักครู่ในเรื่องของพระพิธีธรรมซึ่งได้สวดพระพิธีธรรมก็นำเรียนว่าจะต้องมีการสวดแล้วก็ในการสวดต่อเนื่องไป
1: ใช่ครับคือบอกว่าในส่วนของทำนองในการสวดที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในส่วนของการสวดในงานอวมงคลโดยเฉพาะยิ่งในงานศพเนี่ยนะครับถ้ามีการแยกในการสวดที่เราได้ยินกันอยู่จะมีอยู่5รูปแบบด้วยกัน
0: ครับ
1: นะครับถ้าเราได้ฟังตามการสวดตามวัดของบรรดาคนสามัญทั่วไปเนี่ยก็จะมีสวดที่แบบธรรมดา
0: ครับ
1: ธรรมดาก็หมายความว่าทางฝั่งของธรรมยุทธนะครับก็อาจจะได้ยินและทำนองมคตนะครับคือเน้นความถูกต้องหรือความชัดเจนของอักขระเป็นที่ตั้ง
0: ครับ
1: แล้วทางฝั่งของมหานิกายก็จะเป็นส่วนของสังโยคนะการอ่านสวดทำนองโยนต่อเนื่องกันไป
0: ครับ
1: โดยการที่ใช้สวดเจ็ดคัมภีร์เป็นที่ตั้งว่านั่นนะนะครับ
0: ครับ
1: อีกทำนองนึงก็คือเรียกว่าการสวดแบบสหัสไนนะครับอันนี้ก็เป็นการสวดผสมทำนองสวดคือมีการกระทุ้งเสียงมีการกระทุ้งตลปัดอันเนี้ยนะส่วนมากแล้วก็มักจะทำการสวดเพื่อที่จะไม่ให้บรรยากาศการฟังสวดเบื่อหน่ายไปนะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีการสวดแบบเรียกว่าทำมัทสังฆะอันนี้ถ้าเรามักจะเสียเรียกว่าสั้นๆว่าสวดสังฆะที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะครับอันนี้ก็ใช้สวดก้าวปริเชตเน้นทุ่นทำนองแล้วความพร้อมเพรียงอันนี้เป็นจุดเฉพาะนะครับแล้วก็ในแง่ของการสวดที่ตอนนี้กันมาอยู่ในวงคาราวาเรียกว่าวงคาราวาสกันอยู่เยอะแต่วันนี้พระก็กลับมาสวดกันแล้วนะในสมัยก่อนเนี่ยห่างหายกันไปภาคหนึ่งคือสวดทำนองของพระมาลัยนะซึ่งก็จะมีลีลาลูกเล่นกันนะ
0: ครับ
1: ซึ่งบางทีการตัดกับพระวับมาเกินสมณสารูปดูสนุกเกินไปนิดหนึ่งแล้วก็ทำนองหลวงนี่คือส่วนที่อยู่ในพระพิธีธรรม
0: ซ
1: ึ่งทำนองหลวงก็จะมีสำนักต่างๆกันออกไปอีกนะครับเ
0: ร
1: ื่องทำนองนี้ก็มีมากมายแต่วันนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่ทำนองเท่านั้นเองนะจะได้ยินที่เป็นอากะปิดเป็นกะเปิดเป็นทำนองเลื่อนของเป็นทำนองอะไรขึ้น
0: ลากสูง
1: ลากสูงแต่ว่าสมัยก่อนถ้าอยู่ในวัดเขาเรียกว่าวัตระนะวัตระก็มีทั้งหมด32ลีลาซึ่งอันนี้คงจะเป็นภาครายละเอียดที่จะต้องคุยกันต่อไปในช่วงถ้ามีโอกาสอันควรครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์วัฒนบุญจับนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมนะครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุปโตสุชาตินั่นคือความสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดานะคะสำหรับพระราชพิธีในการพระศพตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตติยนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริงค่ะและสำหรับการถ่ายทอดเสียงการเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสำหรับอาจารย์วัฒนบุญจับผู้บรรยายร่วมนะคะและขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่รับสัญญาณ จ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียงวันนี้ทีมเทคนิคประกอบด้วยคุณรัฐการลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสายชนนีสังผู้บรรยายค่ะคุณพินโยรุ่งสมัยคุณชโลธรจัญญาและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีคร
2: ับ สวัสดีค่ะ

0: Music.
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้ง

0: หอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายยู Facebook หายยูวิก
2: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20 สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมโตะเพิ่มขึ้นเป็น34คนโดยผู้ประสบภัยใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมีประมาณ 9,500 คนที่ยังต้องพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงทางการญี่ปุ่นรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 เมื่อวันอังคารที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น34คนแล้วในจำนวนนี้8คนเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุปล่องควันของโรงงานกระดาษ Nippon Paper Industries ที่พังถล่มและอีก7คนเสียชีวิตจากเหตุระเบิดที่ห้างสรรพสินค้า Aeon Mall โดยทั้ง2แห่งยังมีผู้สูญหายด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้ขอให้ประชาชนเฝ้าระวัง Aftershock ต่อไปหลังเกิดขึ้นแล้วถึง260ครั้งขณะที่ผู้ประสบภัยก็ยังคงใช้ชีวิตอย่างยากลำบากโดยมีประมาณ 9,500 คนที่ยังต้องพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนอีกราว 13,500 หลังที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ท่ามกลางอุณหภูมิที่กำลังร้อนอบอ้าวระหว่าง 38-40 องศาเซลเซียสจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิว ปลานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดปลานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาปลานิวจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
12: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2

0: สมาชิกเดอะวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
5: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
6: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz โดยการทิตาประสิทธิ์ธนุรักษ
7: ์ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
8: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
9: สยามทีวี
10: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
8: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลด ฉ่ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
9: สยามทีวี
6: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful สาวค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงช่วงเบรกมื้อเที่ยงของคุณมีเพลงเพราะฟังสบายให้คุณได้ฟังพร้อมกับทานอาหารอร่อยๆไปด้วยนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าช่วงเบรกเที่ยงที่ 92.0 จะยังเป็นเพื่อนคุณทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ที่ทำงานที่บ้านหรือที่ไหนก็ตามนะคะวันนี้มี To All The Girls I've Loved Before เป็นแบบป๊อปให้คุณได้ฟังปกติเราจะได้ฟังเป็นแบบคันทรีโดยวิลลี่เนลสันนะคะแต่ว่าวันนี้ฟังรุ่นเดอะเก่าๆอย่าง Ancient Bird Humperdinck ที่เคยนำเพลงมาสู่ยุค 70s ขึ้นอันดับหนึ่งไปแล้วได้รับความนิยมไปแล้วหลายเพลงทีเดียวนะคะก็ Ancient Bird Humperdinck เปิดรายการไปตามด้วย Mary MacGregor นะคะถ้าก็เสียดสีเพลงแรกได้ดีทีเดียวล่ะค่ะนะคะเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Mary MacGregorผู้หญิงที่อยู่ในทีมของปีเตอร์พอลแอนด์แมรี่นะคะในเวลาไปคอนเสิร์ตเธอก็จะเป็นคนร้องเปิดเวทีก่อนที่วงจะเล่นนะคะเพราะฉะนั้นเพลง Torn Between Two Lovers เป็นเพลงที่ปีเตอร์เป็นคนเขียนเพลงนี้นะคะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรแต่ว่ามีเสียงกระซิบว่าแมรี่แม็กเกรเกอร์นี่ก็มีซัมติงกับสมาชิกของปีเตอร์พอลแอนด์แมรี่นะคะก็เปลือยกายเป็นที่มาของเพลงเสียดสีนะคะกันแบบนี้หรือเปล่านะคะว่าหนามกุหลาบมันปักมือหรือเปล่าระหว่างคนที่มีคนรัก2คน3คนอะไรอย่างนั้นนะคะช่วงนี้อากาศยังคงร้อนอบอ้าวสลับกับฝนฟ้าตกลงมาบ้างนะคะก็เป็นช่วงที่ยังต้องระมัดระวังการเดินทางไปต่างอำเภอต่างจังหวัดทางภาคเหนือของเราแล้วก็ที่อื่นๆด้วยเช่นเดียวกันระวังฝนฟ้าตกหนักแล้วก็น้ำท่วมทางไหลทางนะคะหรือน้ำป่าไหลหลากนะคะเอามาฝากคุณๆด้วยค่ะก็สุดสัปดาห์แล้วนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
6: Good song Good song Good memory เพลงดีๆกับความทรงจำดีๆ Good memory
2: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี

ผู้ซองกู๊ดเมมโมรี่วันนี้เลือกเพลงแจ๊สยุค 70s เพลงหนึ่งนะคะยุค 60s ด้วยนะคะที่ถูก cover กันมากมายแล้วก็เป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จทุกๆด้านไม่ว่าจะใครเอาไปบรรเลงหรือว่าร้องนะคะมายุค 80s นะคะมีโรบบี้วิลเลียมส์นำไปร้องนะคะทำได้ดีทีเดียวเลยค่ะฟังเพลง Beyond the Sea นะคะเพลงแจ๊สเพราะๆมากเพลงหนึ่งนะคะเลือกมาให้คุณได้ฟังกันวันนี้เป็นเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆค่ะโดยโรบบี้วิลเลียมส์ค่ะ

0: ความ Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี

0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
1: คุณผู้ฟังคะวันนี้สยามทีวีดิจิตอลสโตร์จัดรายการพิเศษต้อนรับหน้าฝนลดกระหน่ำท่าสายฝนลดราคาสินค้าหลากหลายทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าอบผ้าไม่ต้องกลัวกลิ่นอับเครื่องลดความชื้นก็มีให้เลือกหลายแบรนด์ฝนตกอากาศเย็นมีตัวช่วยอาบอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นที่จัดโปรให้โดยเฉพาะและมีตู้เย็นทีวีจอใหญ่ช่วงนี้น่าช็อปเพราะมีทั้งส่วนลดและโปรผ่อนสบายดาว0บาทและผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการที่หลายท่านชอบก็คือบัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้ไม่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิตไม่ต้องจ่ายเงินก้อนท่านสามารถเข้าไปเลือกชมและสอบถามโปรโมชั่นได้ที่สยามทีวีทุกสาขานอกจากนี้เมื่อช็อปตามเงื่อนไขยังมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทแคมเปญดีๆแบบนี้มีถึง31สิงหาคมนี้แวะไปเลือกช็อปได้ค่ะที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาติดตามเพิ่มเติมผ่านเพจ Facebook สยามทีวี LINE Official และสยามทีวี .com ได้ค่ะ Toyota เชียงใหม่วันนี้พร้อมแล้วค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การได้เลือกเป็นเจ้าของรถยนต์ Toyota ค่ะเรามีตัวแทนจำหน่ายหลายสาขาด้วยกันเชิญชวนคุณแวะชมนะคะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลซึ่งจัดเต็มดาว 0% ดอกเบี้ย 0% พร้อมประกันภัยชั้น1แล้วก็ส่วนลดเงินดาวแวะชมสาขาของเราเชิญได้เลยค่ะที่โตโยต้าเชียงใหม่สาขา3แยกเมืองง่าลำพูนโตโยต้าเชียงใหม่สาขาสันป่าตองสาขาจอมทองและสาขาฝางค่ะสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเปิดบริการทุกวันให้คุณได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009ค่ะ
2: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด 4% ผ่อน 0% หรือผ่อน

0: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
4: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชราค่ะวันนี้จะพูดถึงหัวข้อรู้จักใจเขาใจเราต้องรู้จักแคร์จิตใจของเพื่อนมนุษย์หัดสังเกตอารมณ์ของคนอื่นเป็นทั้งอารมณ์ไม่พอใจและพอใจผิดหวังสมหวังรู้จักแคร์ความรู้สึกและจิตใจของคนอื่นทั้งคนใกล้ตัวและไกลตัวหลายๆคนแคร์สิ่งของมากกว่าจิตใจของคนใกล้ตัวซึ่งไม่ถูกต้องหรอกสิ่งของหายไปหรือแตกชำรุดไปก็ช่างมันเถิดหาใหม่ได้แต่จิตใจของคนใกล้ตัวหากเสียหายชำรุดไปเพราะฝีปากหรือการกระทำของเราแล้วหาใหม่หรือซ่อมให้ดีอย่างเก่าได้ยากมาก

สามเพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้เริ่มต้นที่พอลแองกานำเพลง Waiting for a Girl Like You มาขับร้องอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ในยุค 80s ซึ่งถือว่าทำให้รู้สึกน่าฟังไปอีกแบบหนึ่งนะคะเพลงที่สองเป็นเพลงLove You Find a Way โดย Pablo Cruz นะคะเพลงที่3เป็นเพลงของมาร์ติบาลินเพลง Hearts ทั้ง3เพลงก็เกี่ยวเรื่องกับความรักและหัวใจทั้งนั้นเลยนะคะ3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้ค่ะ

วลาของ Beautiful Sound วันนี้หมดลงแล้วค่ะมาถึงช่วงส่งท้ายรายการเลยนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังคุณทำได้ให้อภัยแม้ว่าคุณทำไม่ได้มอบให้แม้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำ Beautiful Sound แล้วกลับมาฟังเพลงด้วยกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้เที่ยงวันค่ะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะมีความสุขกับการทำงานส่งท้ายสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเกาะติดน้ำป่าหลากภาคเหนือปภ.ย้ำแผนรับมือสิ่งสำคัญแจ้งเตือนภัยต้องเร็วที่สุดจากการที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนหลายจังหวัดเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในช่วงวันที่30กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบูรณาการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยย้ำว่าการรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยเพื่อให้การแจ้งเตือนและการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินให้ได้มากที่สุดพร้อมกำชับให้จังหวัดบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์ติดตามระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยและคลองต่างๆพร้อมเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหากระดับน้ำเพิ่มสูงในขั้นวิกฤตรวมทั้งให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและบุคลากรให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าในระยะนี้ประเทศไทยยังพ

0: พบกลุ่มฝนกระจายตัวในหลายพื้นที่และปภ.ได้ติดตามสถานการณ์พร้อมส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรับทราบเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันและรับมือให้ทันต่อสถานการณ์โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และจังหวัดพะเยาที่น้ำป่าได้ไหลเข้าท่วมอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนรวมถึงจังหวัดอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์และจันทบุรีที่มีรายงานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
4: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกาแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย13สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
5: ่ New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นNew MG Urban Life Easy
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อะดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกงานจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
10: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
11: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
10: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
12: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
15: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
16: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
15: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
16: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
17: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
19: You're listening

บ่ายๆชวนง่วงแบบนี้คุณผู้ฟังเอสเปรสโซ่เข้มๆสักแก้วหนึ่งนะคะอาจจะช่วยได้ซาบีน่าคาร์เพนเทอร์เพลงนี้กับเอสเปรสโซ่ค่ะก่อนนั้นมีลิซ่ากับมูลิตฟอนและอารินาเกรนเดซูเปอร์เนเชอรัลสวัสดีว่ายามบ่ายของเรากับวันศุกร์นะคะ31 กรกฎาคม 2569วันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมค่ะซึ่งหลายคนวันนี้ต้องรีบใช้คนละครึ่งหรือว่าไทยช่วยไทย plus อาจจะเรียกคนละครึ่งไม่ได้ละไทยช่วยไทย plus เห็นรายล้านนะคะวันนี้ก็เรียกว่าคนไปใช้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าอาจจะลืมอาจจะอะไรก็แล้วแต่ก็มารู้ตัวอีกทีนึงก็จะสิ้นเดือนแล้วล่ะแล้วก็จะโดนตัดแล้วก็เลยต้องรีบใช้กันนั่นเองค่ะวันนี้ก็น่าจะคึกคักกันมากๆแล้วบางส่วนก็ยังเข้าสู่เวลาของการพักผ่อนเริ่มงานกันอีกทีก็เดือนหน้าสัปดาห์หน้านู่นเลยนะคะฟังเพลงพร้อมด้วยกันค่ะกับชั่วโมงยามบ่ายเชียงใหม่รีดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับแดดที่แอบแรงเล็กน้อยในช่วงบ่ายกันด้วยค่ะแดดทั้งแรงอากาศร้อนๆดูแลสุขภาพตัวเองด้วยกันละกันนะคะฟังเพลงเป็นเพื่อนกันกับการทำงานในช่วงครึ่งหลังของวันกันค่ะมาถึงงานของศิลปินคนนี้บ้างกันละกันค่ะงานจากเรนเก้โจนส์กับอินฟิทเรตนั่นเองค่ะ

The Chainsmoker ค่ะและ Coldplay Something Just Like This นะคะก่อนในนั้นมีงานของ Ringo Jones ด้วยกับ Infiltrate ค่ะตอนนี้บ่ายโมงกับ27นาทีในชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับ3บัวเข้าครัวทีไรต้องมี3บัวนะคะเวลาที่ทำอาหารให้อร่อยคนทานก็แฮปปี้คนทำยิ่งแฮปปี้เลยค่ะหลายคนอาจจะโฟกัสที่สูตรแต่จริงๆแล้ววัตถุดิบเองก็สำคัญไม่แพ้กับสูตรเหมือนกันนะคะถ้าใครกำลังมองหาวัตถุดิบเกษตรแห้งอินวัตถุดิบเกษตรแห้งหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบสำหรับทำเบเกอรี่ลองเลือก3บัวค่ะแบรนด์ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมีประสบการณ์ในการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่า50ปีใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกจนถึงการส่งมอบซึ่งเราจะมีทั้งถั่วธัญพืชเห็ดแห้งสาหร่ายวัตถุดิบเบเกอรี่แล้วก็มีวัตถุดิบประกอบอาหารอีกหลากหลายชนิดเหมาะทั้งเมนูคาวเมนูหวานและเบเกอรี่ต้อง3บัวเลยนะคะที่สามารถทำได้หลากหลายเมนูจริงๆค่ะ3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูให้อาหารอร่อยยิ่งขึ้นนะสนใจก็ตามไปซื้อกันได้ที่ร้านค้าทั่วไปหรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์เลือกได้กับสินค้าคุณภาพดีกับ3บัวนั่นเองรับรองว่ามื้ออาหารของคุณจะอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะ Pin Headberry กับ Slow Day ค่ะ

slow day ค่ะคุณผู้ฟังกันจากพินเฮดเบอร์รี่นะคะบ่ายโมงกับมีประมาณ31นาทีค่ะกับเวลาช่วงบ่ายของเราและชั่วโมงนี้ของเราพาคุณผู้ฟังไปช้อปสินค้าดีที่ไทยวัสดุกันดีกว่าไทยวัสดุฉลองครบรอบ16ปีแจก16ล้านนะคะและช่วงนี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายของงานนี้ด้วยกับไทยวัสดุแจกจัดหนักขึ้นไปอีกค่ะโดยการมอบสิทธิ์ลุ้นโชคคูณ2สมัครสมาชิกเดวันช้อปทุก 3,000 บาทรับสิทธิ์คูณ2ไปเลยค่ะพิเศษสุดช้อปแลนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ด้วยกันค่ะลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆมูลค่ากว่า16ล้านบาทเท่านั้นยังไม่พอค่ะช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษสุดกับไทยวัสดุบิ๊กเซลบิ๊กช็อปลดสูงสุดถึง 60% ช็อปทั้งร้านเริ่มต้น 10,000 รับฟรีคูปองส่วนลดสูงสุด 22,000 บาทต่อวันตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุดบริการลูกค้าหรือเว็บไซต์ของ thaiwasidu.com ได้สอบถามเพิ่มเติมที่1308ได้เลยค่ะแจกจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้พลาดไม่ได้วันนี้ถึง27สิงหาคมนี้เท่านั้นพบกันได้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้นนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงงานของศิลปินไฮฟ์นะคะศิลปินดูโอของไทยเราสัญชาติไทยนี่แหละร้องเพลงนี้ได้ดีมากนี่คือแฟนตาซี

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
4: ์เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
5: Refresh, refill the music.

เงินจากพิมพ์เพลงนี้ค่ะคุณฟังกับตัวเคียร์นะคะก่อนในนั้นมีงานของฮอนกับ Learn Learn Me On Me นั่นเองค่ะบ่ายโมงกับ46นาทีแล้วแป๊บๆก็เวลาไปเร็วทีเดียวนะคะและชั่วโมงนี้ของเราค่ะอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่ยังคงเป็นเพื่อนคู่ใจให้การเดินทางคุณไปไหนได้สบายๆเลือก Toyotaมั่นใจได้กับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยค่ะมาพร้อมกับความสวยโค้งสุดท้ายจนถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นโอกาสสุดท้ายที่คุณจะได้เป็นเจ้าของ Land Cruiser FJ ในราคาพิเศษช่วงแนะนำ 1,269,000 บาทจากราคาปกติ 1,289,000 บาทพร้อมกับข้อเสนอพิเศษมากมายที่คุณสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะทางเลือกที่1ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ 1.99% จาก Toyota Leasing Thailand และฟรีประกันภัยชั้น1โตโยต้าแคร์ด้วยส่วนทางเลือกที่2ดอกเบี้ยอัตราพิเศษที่ 1.99% และรับฟรีชุดอุปกรณ์ตกแต่งแท้จากโตโยต้าเลือกในสายที่คุณชอบไปเลยนะคะบวกรับเพิ่มความคุ้มขั้นสุดกับแคมเปญของ Toyota Full Feel Deal สุดคุ้มค่ะ Full Feel คนไทยออกรถง่ายรวมกว่า470ล้านบาทลุ้นรับโซ่ลุ้นรับสูงสุดถึง2ต่อเพียงแค่สแกน QR Code เพื่อรับสิทธิ์เพิ่มเติมกันได้ค่ะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ได้ค่ะและพบกับ

วทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับบริษัทนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนและคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมนัดหมายในการรับบริการในการเช็ครถและก็ส่งซ่อมได้ที่053 202 009โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอค่ะ The Black Eyed Peas เพลงนี้ Where is

เดี๋ยวจะบ่าย2แล้วค่ะคุณผู้ฟังไวทีเดียวนี่คืองานของ Maroon 5กับ This Love นี่ต้องมานั่งดูไอ้เปิดเพลง Maroon 5ไปหรือยังปรากฏว่ายังไม่ได้เปิดเพราะฉะนั้นก็เปิดได้ปกติก็จะบ่ายไม่เปิดศิลปินซ้ำกันแต่อาจจะมีแบบลืมหลงลืมบ้าง The Black Eyed Peas ก่อนนั้นด้วยกับ Where Is The Love ขอบคุณส่งท้ายกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังชวนมาดูหนังไทยใครที่ชื่นชอบความสยองต้องแนะนำเรื่องนี้เลยนะคะเตรียมพบกับพี่สาวอินฟลูเอนเซอร์คนใหม่แห่งโลกโซเชียลที่จะมาพร้อมกับความสยองดุโหดแรงทะลุสัญญาณ 5G ค่ะเมื่อรินลดาอินฟลูเอนเซอร์ขวัญใจวัยรุ่นตัดสินใจทิ้งดิ่งร่างของตัวเองจากชั้น14รับฟ้าคอนโดมิเนียมสังเวยชีวิตให้กับชาวเน็ตรอยพ่อผันแม่ที่โจมตีเธออย่างหนักค่ะก่อนที่จะตื่นขึ้นมาอีกครั้งในโลกหลังความตายเพราะโอกาสเพียง49วันในการกลับมายังโลกมนุษย์เพื่อสาสางทุกอย่างที่ค้างคาโดยมีฮันนาเด็กสาวลึกลับที่ตามติดมาจากปรโลกค่ะคอยคุมกฎของเวลาและปอชายหนุ่มขายบะหมี่เกี๊ยวแสนธรรมดาที่ต่อสู้ให้รินลดาพ้นจากชะตากรรมของการเป็นสัตว์นรกนะฮะที่คนในโลกโซเชียลร่วมกันสร้างขึ้นมาโยชิรินลดาค่ะระบบเป็นรินลดากับสุดยอดผลงานการแสดงที่ท้าทายที่สุดในชีวิตพบกับกระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาร่วมด้วยนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายในเรื่องนี้รินลดาอิดดี้อินฟลูเอนเซอร์ภาพยนตร์ไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีเสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์อย่าลืมติดตามกันกันละกันนะคะส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้ Hozier กับ Too Sweet ค่ะเจอกันอีกทีชั่วโมงหน้าบ่าย2กับเพลงไทยค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเริ่ม1สิงหาคมนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งใหม่ยกระดับมาตรการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีนายภูนพงศ์ไนยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางนอมินีโดยกำหนดให้การจดทะเบียนจัดตั้งและการแก้ไขข้อมูลห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดกรณีมีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่ออุดช่องโหว่การหลีกเลี่ยงกฎหมายหลังพบผู้จดทะเบียนบางรายเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือกรรมการภายหลังเพื่อเปิดทางให้คนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนหรือมีอำนาจควบคุมกิจการปัจจุบันมีบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 จำนวน 119,116 รายซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังพร้อมย้ำว่ามาตรการดังกล่าวไม่ได้เพิ่มภาระแก่ผู้ประกอบการที่สุจริตแต่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและป้องกันการครอบงำธุรกิจไทยผ่านนอมินีนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงได้แก่จังหวัดชลบุรีระยองเชียงใหม่เชียงรายสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและกระบี่หากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับ 100,000 บาทถึง 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook HiYuWix
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
10: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
11: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
10: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
12: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกับแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย13สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
13: ่ ไปหาหมอมั้ยคะ
14: ไม
13: ่
14: อ่ะ
13: ไปหาหมอเถอะ
14: ไม่อ่ะ
13: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
15: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
16: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
17: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: You're listening. 92.

ไว้เพื่อเป็นเซฟโซนของตัวเองนะคะงั้นจากปามี่เพลงนี้กับห้องสี่มุมสายเราจะมีสักห้องหนึ่งที่เราอยู่แล้วสบายใจที่สุดอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วหลับได้สบายสบายสังเกตไหมคะว่าเวลาหลายคนที่เดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าไปต่างประเทศเวลาที่จะนอนแต่ละทีเนี่ยก็จะต้องแบบเอ๊ะที่นี่จะโอเคไหมคือนอนจะไม่ค่อยเต็มอิ่มเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าได้นอนในที่ห้องของตัวเองในบ้านที่เราคุ้นเคยเราก็จะสามารถนอนหลับได้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะปามี่กับห้องสี่มุมซ้ายและก่อนนั้นมีเอฟฟิโรและก้านตองทุ่งเงินด้วยนะคะกับกุหลาบที่ไม่ได้แปลว่าดอกไม้แปลว่าความเข็ดหลาบนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังบ่ายสองกับอีกประมาณ18นาทีเรนนิสราเพลงนี้บ้างเธอนะไม่ต้องเก่งกว่านี้ค่ะ

0: ธอน่ะไม่ต้องเก่งกว่านี้แค่นี้ก็เก่งมากๆแล้วนะคะบางทีคนเราจะมีความเก่งมีความพิเศษที่ไม่เหมือนใครและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะคะคนที่อาจจะเที่ยวเก่งคนที่อาจจะทำโน้นทำนี่เก่งแต่บางอย่างเขาอาจจะไม่ได้เก่งก็ได้นะเหมือนเราเองก็เช่นเดียวกันค่ะจะมีความเก่งความสามารถที่แตกต่างกันไปเรนนิสราเพลงนี้นะคะให้กำลังใจสมัครหลายคนที่อาจจะมีความรู้สึกว่าเรายังไม่เก่งมากพอต้องพยายามต้องรู้ว่าเราจะทำแบบไหนที่จะทำให้เราพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะอยู่ด้วยกันบ่ายนี้ค่ะมาพร้อมกับ MG Plymouth กันด้วยตลอด11ปีที่ผ่านมา MG Plymouth ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Plymouth ค่ะเราจัดแคมเปญสุดพิเศษระหว่างวันนี้จนถึง30กันยายน2569เมื่อคุณแวะไปทดลองขับ MG ทุกรุ่นในงานโชว์รูมอีเวนต์และกิจกรรม Test Drive Cafe รับฟรีไปเลยกระป๋องเก็บน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิ MG Plymouth ลูกค้าที่นำรถเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการของ MG Plymouth เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีกระบอกเก็บน้ำอุณหภูมิพรีเมียมพร้อมรับส่วนลดพิเศษส่วนลดค่าแรง 10% และก็ส่วนลดค่าไหล 15% ด้วยค่ะและข้อเสนอพิเศษสุดสมัคร30กันยายนนี้รับฟรีไปเลยกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วเพราะทุกการเดินทางคุณคือแรงบันดาลใจของเราพบกับกิจกรรมทดลองพบกับกิจกรรมฉลองครบรอบ11ปีที่ MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่เรื่องรถให้ Plymouth ดูแลอัปเดตกิจกรรมและโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงได้เลยนะคะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Plymouth เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Plymouth ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Plymouth คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Plymouth ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลยเรื่องรถให้ Plymouth ดูแล
0: เรื่องรถให้ Plymouth ดูแลนะคะจะเป็นรุ่นไหนแบบไหน Plymouth เรามีรถพร้อมส่งมอบให้คุณเลือกกันนะเลือกกันได้อย่างเต็มที่พบกันได้ที่ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงนะคะวันนี้มีเพลงใหม่ของสามานมาฝากกันด้วยค่ะชื่อเพลงก็คือ Marshmallow น่ารักดีนะเพลงเนี้ย

0: Refresh, refill the music.
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
3: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
6: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญชาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
7: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
7: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
8: ์ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the Music

ติดหวานกันไปค่ะคุณผู้ฟังหวานเยอะไม่ดีนะเพราะรู้กันดีว่าถ้าเกิดเรากินที่มันหวานมากๆเนี่ยความเสี่ยงในการเป็นความดันที่

าพเราเป็นสิ่งที่เราต้องคิดถึงแล้วก็ดูแลเสมอๆนะคะเริ่มต้นจากการดูแลตัวเองค่ะถ้าเกิดว่าป่วยไม่สบายให้คุณหมอดูแลได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราพร้อมมีการดูแลสุขภาพคุณเสมอทั้งการตรวจสุขภาพเป็นประจำนะคะทั้งในวัยเด็กเองก็จำเป็นในการที่จะตรวจสุขภาพนะคะผู้สูงอายุหรือว่าจะเป็นเรื่องของโรคหัวใจและรวมไปถึงท่านที่กำลังเตรียมพร้อมในการจะมีเจ้าตัวเล็กก่อนแต่งงานหลังแต่งงานก็สามารถเช็คได้ว่าเราพร้อมในการที่จะมีเจ้าตัวเล็กหรือเปล่านั่นเองค่ะนัดหมายในการเช็คสุขภาพและดูแลสุขภาพได้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอดูแลครอบคลุมทุกสิทธิ์เลยไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ของบัตรทองสิทธิ์ของประกันสังคมประกันสุขภาพของบริษัทประกันและสิทธิ์ของข้าราชการด้วยนะคะนัดหมายรับบริการได้ที่053 200-002บนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงโลตัสหางดงค่ะใครๆก็ใกล้หมอแวะมาจะดูแลสุขภาพกันได้อัปเดตในส่วนของข้อมูลดีๆเพื่อการดูแลสุขภาพกันได้ที่ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยนะคะคุณผู้ฟังถามเพลงนี้มางานจากศิลปิน Good Mood นั่นเองค่ะซึ่งเป็นงานเก่าของเนยเซโรเยต้ากับ Miss Call เวอร์ชันนี้ค่ะ

ยเวอร์ชันนี้มันตึงโปจริงๆนะคะเมื่อกี้ฟังยังไม่ใช่เวอร์ชันแบบนี้นะขาดความอุ่นในเวอร์ชันของ Free Hand ค่ะคุณผู้ฟังเงินเก่าของเสือใหญ่ขออนุญาตนิดหนึ่งแล้วกันนะคะแต่ว่าเพลงจังหวะแบบว่าติดชิงมากๆเลยทีเดียวก่อนในนั้นมี Good Mood กับ Miss Car ด้วยค่ะดูเวลาตอนนี้บ่าย2กับ49นาทีแล้วนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz และชั่วโมงนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะรอดูพร้อมกัน20สิงหาคมนี้กับรินลดาชื่อนี้ทำให้หลายคนต้องดูต้องลุ้นกันเตรียมพบกับผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลที่มาพร้อมกับความสยองความดุความโหดและความแรงเรียกว่าทะลุสัญญาณ 5G กันเลยทีเดียวค่ะเมื่อรินลดาอินฟลูเอนเซอร์ขวัญใจวัยรุ่นตัดสินใจทิ้งดิ่งร่างของตัวเองจากชั้น14ราฟาคอนโดมิเนียมสังเวยชีวิตให้กับชาวเน็ตรอยพ่อผันแม่ที่โจมตีเธออย่างหนักก่อนที่จะตื่นขึ้นมาครั้งใหม่ในโลกหลังความตายพร้อมโอกาสเพียง49วันในการกลับมายังโลกมนุษย์เพื่อสาสางทุกอย่างที่ค้างคาโดยมีฮันน่าค่ะซึ่งเป็นเด็กสาวลึกลับที่ตามติดมาจากปรโลกคอยควบคุมกฎของเวลาและปอชายหนุ่มไข่บะหมี่เกี๊ยวแสนธรรมดาที่ต่อสู้ให้รินลาพ้นจากชะตากรรมของการเป็นสัตว์นรกนะคะที่คนในโลกโซเชียลร่วมกันสร้างขึ้นมาโยชิรินดาค่ะเป็นรินดาสุดยอดกับผลงานการแสดงที่ท้าทายที่สุดในชีวิตพบกับกระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาร่วมด้วยนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายในเรื่องนี้รินดา The Influencer ภาพยนตร์ไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีเสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์นั่นเองค่ะซึ่งก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์สำหรับหลายๆคนที่ชื่นชอบแนวออกแนวสยองขวัญเรื่องนี้น่าจะเข้าตาแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังมาถึงของงานของ The Toys เพลงนี้บ้างฟังเพลงแนวนี้ดีกว่าเนาะรู้สึกสบายยินดีข้างเธอจาก The Toys ค่ะ

ที่สบายใจทำให้เรามีความสุขมากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังงั้นจะคลายเพลงนี้กับสบายใจไม่ใช่สิแค่อยู่กับเธอนะคะพี่เต๋อจะเรียกชื่อเพลงว่าสบายใจมากกว่าเพราะว่ามันฟังแล้วรู้สึกโอเคมากๆเลยสบายใจสบายหูอีกต่างหากนะคะคุณผู้ฟังและแป๊บเดียวตอนนี้จะบ่ายสามแล้วส่งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะ Enjoy Play เพราะยังเป็นเธอเสมอค่ะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่เชียงใหม่ติดตามความพร้อมรับผู้ประเมินแหล่งมรดกโลกย้ำดูแลภูมิทัศน์ก่อนลงพื้นที่3สิงหาคมนี้ดร.รวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายบรรณรักษ์เสริมทองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามความพร้อมรับการตรวจประเมินของผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูเนสโกสำหรับการเสนอชื่อเชียงใหม่เมืองหลวงแห่งล้านนาและภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทำนี้ผู้ตรวจประเมินมีกำหนดเดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่3สิงหาคม2569และจะลงพื้นที่ตรวจประเมินเป็นเวลา5วันครอบคลุมพื้นที่ตามเอกสารที่ประเทศไทยเสนอต่อศูนย์มรดกโลกได้แก่วัด7แห่งรวมถึงกำแพงเมืองและคูเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของแหล่งที่เสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมดร.รวีวรรณเผยว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมพื้นที่โดยเฉพาะวัดอุโมงค์และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสุเทพปุยให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและมีความปลอดภัยเหมาะสมกับคุณค่าและความโดดเด่นของแหล่งสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณเชิงบันไดทางขึ้นลงวัดพระธาตุดอยสุเทพที่ร่วมกันจัดระเบียบร้านค้าดูแลความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญต่อการผลักดันให้เชียงใหม่เมืองหลวงแห่งล้านนาและภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: หาฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานนา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
7: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
11: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
11: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
12: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
13: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
12: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
14: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
16: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกับแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย1-3 สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
17: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
18: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
19: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
20: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครับแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
21: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
22: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
23: You're listening 92

ให้ตัวเองได้พักรักตัวเองให้เป็นนะคะมันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอชื่อเพลงยาวค่ะแต่ความหมายค่อนข้างดีเป็นงานของว่านชัยหลายคนอาจจะจำไม่ได้ว่าเขาเป็นนักร้องนะเขาร้องเพลงได้เขาร้องเพลงเก่งด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าเขาผ่านเวทีในการประกวดน่าจะเป็น AF หรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์ว่านฉายมันถึงเวลาต้องใจดีกับตัวเองค่ะและมีนกับพี่หนึ่ง ETC เธอจะเผลอคิดถึงกันไหมพูดถึงว่านฉายก็ต้องบอกเลยนะว่าในการตามหาฮัลลุนเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่พยายามที่จะประสานกับทางจอร์เจียในการที่จะตามหาว่าฮัลลุนอยู่ไหนก็อัปเดตตลอดว่าน้องยังอยู่ที่จอร์เจียนะยังไม่ได้ออกตอนที่ยังไม่ได้เจอร่างเขานะคะก็ยังอยู่ในจอร์เจียนะยังไม่ได้เดินทางออกจากจอร์เจียประสานตำรวจประสานไกด์ต่างๆนานาจนล่าสุดเราก็ทราบกันพร้อมๆกันทั่วประเทศเลยก็ว่าได้ว่าฮัลลุนไม่ได้อยู่แล้วนั่นเองไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะน้องไปแล้วและที่สำคัญก็คือสิ่งที่น้องยังหลงเหลือให้เราได้ติดตามอย่าลืมไปดูใน YouTube ในช่องแดงของฮัลลุนโซโล่ค่ะคุณผู้ฟังฮอนกฮูบลอลิงสระอุนอหนูแล้วก็โซโล่นะซึ่งฮัลลุนเนี่ยมีคลิปให้ได้ดูกันถึง97วิดีโอด้วยกันคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องราวของเขาที่เขาเที่ยวในหลายที่หลายประเทศอย่างเช่นเขาไปพื้นที่ที่ร้อนที่สุดในโลกนะชนเผ่านี้ก็อยู่ได้ยังไงอันนี้จะบอกว่าพี่เตือนเคยดูนะแล้วก็บอกว่ามันร้อนมากๆใครที่บอกว่าร้อนที่สุดนะเนี่ยฮัลลุนไปมาละ56องศาที่ไม่ได้เป็นแค่อุณหภูมิแบบฟีลไลท์แต่คืออุณหภูมิจริงๆแล้วก็มีประเทศที่แปลกที่สุดในโลกคือไม่มีอินเทอร์เน็ตอยู่ได้ยังไงบ้านเรานี่เน็ตล่มกันแค่นาที2นาทีนี่โวยวายกันแล้วนี่คือประเทศที่แปลกที่สุดที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตอยากรู้ประเทศไหนเข้าไปดูในฮัลลุนได้ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีอีกหลายอย่างหลายเรื่องราวคือต้องบอกว่าเป็นการเดินทางที่เปิดโลกมากๆสำหรับฮัลลุนนั่นเองค่ะใช้ชีวิตแบบคุมที่สุดเลยทีเดียวและล่าสุดก็เชิญชวนให้ไปดูในช่องแดงเพราะว่าใน YouTube เพราะว่าทุกยอดวิวของการชมเนี่ยจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะไปดูแลคุณย่าของฮัลลุนซึ่งฮัลลุนรักมากที่สุดเลยทีเดียวค่ะอธิบดีกรมทรัพย์สินธรรมยาระบุว่าผลงานของฮัลลุนโซโล่เนี่ยจะได้รับการคุ้มครองถึง50ปีจากวันที่เผยแพร่ครั้งแรกลิขสิทธิ์ถือเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอนหรือว่าตกทอดได้เป็นมรดกได้หากไม่มีพินัยกรรมสิทธิ์จะตกแก่ทายาทโดยชอบธรรมลำดับนะซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาแนะนำให้ผู้รับพินัยกรรมหรือว่าทายาทโดยธรรมเนี่ยรวบรวมเอกสารของผู้เสียชีวิตแล้วก็ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอเป็นผู้จัดการมรดกจากนั้นจึงนำคำสั่งศาลไปดำเนินการโอนสิทธิ์ของการจัดการบัญชียูทูบรวมถึงสิทธิ์ในการบริหารช่องและรายได้ที่เกิดขึ้นจากช่องต่อไปนั่นเองค่ะไปดูกันเยอะๆและกันค่ะคุณผู้ฟังยอดวิวจะได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะเป็นรายได้ในการที่จะดูแลคุณย่าของฮัลลุนต่อไปซึ่งเป็นคนที่ฮัลลุนรักที่สุดนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังสิ่งที่เชื่อว่าทุกคนทำได้นะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์บ่าย3กับ21นาทีค่ะบอยกอเซียพงและเจ้านายฝากส่งด้วยนะ

0: ุดเวลานะคะพอสเวลาไว้ซึ่งถามว่าทำได้ไหมมันก็ไม่ได้แหละนะเวลาไปเรื่อยๆจริงๆตอนนี้ก็4ใกล้จะ4โมงเย็นละบ่าย3กับอีกประมาณ29นาทีแล้วด้วยนะคะกับวันศุกร์วันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนั่นจะทรูฟทรูฟทาวเวอร์ชื่อเพลงก็คือหยุดเวลาก่อนนั้นงานของพี่บอยและเจ้านายฝากส่งด้วยนะนะคะบ่าย3กับ29นาทีแล้วค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่ากันว่าสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจชีวิตจะเบาขึ้นเยอะเลยทีเดียวสิ่งที่วางแล้วเบาขึ้นเยอะก็คือความโกรธแค้นโกรธใครก็ลืมบ้างก็ดีค่ะความคาดหวังที่มีต่อคนอื่นความกังวลต่อสิ่งที่ยังมาไม่ถึงคำพูดของคำพูดไม่ดีของคนอื่นนะคะความทุกข์จากเรื่องที่เคยทำร้ายจิตใจในอดีตโหยหาการยอมรับจากผู้อื่นอีโก้ที่อยากจะเอาชนะทุกเรื่องการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและความสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลองวางชีวิตจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะลองหามุมดีๆกับตัวเองแล้วก็ลองหาในรูปแบบที่เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่สุดกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้กับโตโยต้าเชียงใหม่ยังพร้อมพาคุณเดินทางเติมความฝันเติมความสุขได้เสมอกับ Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มค่ะคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกดับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือจะเป็นส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% คุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยค่ะชอบคันไหนรักคันไหนแวะไปเจอกันได้ความใหม่ล่าสุดของ Land Cruiser FJ นะหรือว่าจะเป็นกระบะที่สามารถทำงานทำเงินได้สบายๆไฮลักแชมป์ค่ะรถเก๋งที่ขับสบายทั้งรุ่นของ Yaris Etive หรือว่าจะเป็นรุ่นของ Yaris Cross นะคะ Corolla Cross และ Hilux Savo Fortex ด้วยค่ะชอบแบบไหน Toyota เชียงใหม่เรามีครบมากๆพร้อมให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่และส่งมอบรถไวด้วยคุณผู้ฟังมีรถพร้อมส่งมอบรอไม่นานนะคะ6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติม0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะเงินจากน้องเมืองค่ะและนังกร
1: ก่อน
0: คุณจะชอบผมไหม
1: มีเรื่องแล้วว่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

แสดงที่ร้องเพลงได้ดีมากเพราะว่าเขาเป็นนักร้องมาก่อนนะคะ All For You เพลงนี้ค่ะจาก Love Story 1997นะคะก่อนในนั้นมีอีกหนึ่งเพลงที่พี่ตื่นเพิ่งฟังในรู้สึกจะเป็นใน TikTok หรือว่าใน YouTube ไม่แน่ใจงานของ Huni Star นะคะซึ่งเป็น Huni Style ซึ่งเป็นเพลงหนึ่งที่เพราะมากๆเลยทีเดียวฟังแล้วรู้สึกว่าความหมายเขาค่อนข้างดีทีเดียวกับ Star Still Am Okay นั่นเองค่ะเป็นเพลงที่ฟังเพราะเลยทีเดียวมาชะลาไปฟังใน YouTube มาเพราะเลยก็หยิบมาฝากคุณผู้ฟังในชั่วโมงยามบ่ายของเรานะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz กับบ่าย 3:46 น. Oh, no, no, no, no, no.

Swim ค่ะคุณผู้ฟัง BTS เพลงนี้นะคะจากอัลบั้มล่าสุดเลยค่ะ XO ก่อนนั้นด้วยกับ Love Shot และ Taobo กับ Tomorrow นั่นเองแป๊บเดียวตอนนี้ก็จะ4โมงเย็นแล้วไวทีเดียวแดดก็แรงสุดๆไปเลยค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันศุกร์ซะด้วยปกติทุกวันศุกร์รถราก็จะแน่นรถก็จะเยอะแต่ว่าด้วยความที่อาจจะหยุดต่อเนื่องการหลายโรงเรียนก็ยังไม่เปิดเรียนเลยค่ะหยุดยาวมาตั้งแต่สัปดาห์ที่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาหรือบางท่านก็อาจจะบางโรงเรียนอาจจะหยุดตั้งแต่วันอังคาร28เลยประมาณนี้นะก็ไปโรงเรียนแค่วันเดียวคือวันจันทร์นั่นเองเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาคึกคักบรรยากาศทุกอย่างเข้าสู่โหมดปกติของการทำงานของการใช้ชีวิตกันต่อไปนั่นเองเตรียมพร้อมในการรับมือกับปริมาณรถที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงของเดือนหน้าสิงหาคมกันละกันนะคะเอาละค่ะเวลาหมดแล้วขอบคุณทุกการติดตามด้วยชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับรายการ Mass FM นะคะไปพร้อมกับงานของ ATEEZ เพลงนี้กับ Fever ค่ะเจอกัน5โมงพร้อมเพลงเก่านะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยครองแชมป์จีนเที่ยวฤดูร้อนยอดจองโรงแรมเชียงใหม่พุ่งทะลุ3เท่าฤดูการท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อนปี2569ของจีนกำลังคึกคักโดยมีประเทศไทยเป็นจุดหมายยอดนิยมของชาวจีนอันเนื่องมาจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่หันมาให้ความสนใจกับการเดินทางเชิงประสบการณ์และการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆชีน่าแพลตฟอร์มท่องเที่ยวออนไลน์ของจีนระบุว่าไทยติดอันดับหนึ่งประเทศยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวจีนช่วงซัมเมอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชียงใหม่ซึ่งมียอดจองโรงแรมเพิ่มขึ้นสูงถึง 3.3 เท่าโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากเทรนด์การเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเรียนทำอาหารมวยไทยและโยคะนอกเหนือจากไทยแล้วจุดหมายปลายทางอื่นๆที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวจีนได้แก่เกาหลีใต้มาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงอินโดนีเซียและสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันตลาดการท่องเที่ยวขาเข้าของจีนก็เติบโตอย่างคึกคักเช่นกันโดยมีเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งกวางโจวและเฉิงตูติดอันดับเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติและเมื่อพิจารณาตามประเทศต้นทางแล้วประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าจีนมากที่สุดในฤดูร้อนนี้ได้แก่ไทยแคนาดาสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและรัสเซียนอกจากนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจากกรีซศรีลังกามองโกเลียสวีเดนฟินแลนด์และเม็กซิโกก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นกันจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: ฝนมาแล้วใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
4: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
3: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อ
9: ่
10: ะ
9: ไปหาหมอเธออ
10: ืมไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: ทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร02
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
18: Mass FM. Mass. Mass. F.

0: วางใจให้เป็นก็เห็นสุข
1: เพราะทุกอยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
2: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากัน
0: ห่วงใยใส่ใจและแบ่งปัน
1: ขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
2: Our happiness
1: Mass FM
3: ร่วมตระหนักโดย
1: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
4: Fora B
5: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวม
6: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
7: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
1: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
7: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
1: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
3: Mass FM

0: คุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่92เมกะเฮิรตซ์เชียงใหม่เรดิโอรายการวิทยุแมส FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติเจอกันก่อนย่างก้าวเข้าสู่เดือนที่8ของปี2569ซึ่งทางกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้แจ้งเตือนนะคะขอให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่ทั้งจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่1สิงหาคมนะคะขอให้เครือข่ายวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยมีข้อแนะนำบอกว่าให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงนะคะส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมถึงควรเก็บข้าวของสัตว์สิ่งของต่างๆขนย้ายขึ้นที่สูงแล้วก็ที่ปลอดภัยให้สังเกตสิ่งบอกเหตุต่างๆเช่นสีของน้ำขุ่นข้นมีเศษซากไม้ลอยตามน้ำมาให้หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามทางน้ำเดินลัดลำน้ำหรือลงน้ำหาปลาหรือสัตว์น้ำอื่นๆด้วยควรจะจัดเวรยามเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงมีการแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและท้ายน้ำตลอดจนเตรียมไฟฉายหรืออุปกรณ์ส่องสว่างไว้ให้พร้อมตื่นตัวและเตรียมพร้อมไปยังจุดปลอดภัยอยู่เสมอค่ะส่งความปรารถนาดีและห่วงใยหลังจากพื้นที่ที่มีการเตือนภัยสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่เชียงรายทางเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าลำน้ำกกก็ได้สนที่กำลังพลพร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาด 4,000 ลิตรและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือราษฎรที่บ้านปางริมกอนหมู่ที่10ตำบลแม่กอนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนนอกเขตป่าอนุรักษ์ที่ได้รับผลกระทบโดยทางเจ้าหน้าที่ก็มีการเร่งระดมฉีดล้างฉีดพ่นน้ำทำความสะอาดโคลนตมตามพื้นบ้านเรือนของประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูความเป็นอยู่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะยังมีสาระที่เป็นประโยชน์ข่าวสารข้อคิดดีๆติดตามได้ค่ะพร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินและอย่าลืมติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่มธรรมร่มใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ
1: แมส FM

0: สร้างสรรค์จะเกิดผลผลิตขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อแรงงานทั้งสองส่วนก้าวไปด้วยกันผู้ใช้แรงงานกายจะปฏิเสธแรงงานสมองไม่ได้ขณะเดียวกันผู้ใช้สมองก็จะมองข้ามผู้ใช้แรงกายไม่ได้อีกเหมือนกันพูดอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นกรรมกรพนักงานระดับต่างๆกับฝ่ายจัดการย่อมต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างปฏิเสธบทบาทของกันและกันไม่ได
1: ้วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่วมแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบร่วมทำร่วมใจคุณผู้ฟังคะมีโชคพราซาขอเชิญสัมผัสงานเชียงใหม่ DigiX 2026มาเปิดโลก40นวัตกรรมดิจิทัลแห่งอนาคตด้วยกันนะคะสัมผัสนวัตกรรมดิจิทัลมูลค่าสูงจากผู้ประกอบการไทยกว่า40กิจการแต่ละทีมผ่านการพัฒนาและบ่มเพาะภายใต้โครงการเชียงใหม่เมืองแห่งอุตสาหกรรมและธุรกิจดิจิทัลระดับโลกซึ่งภายในงานนี้นะคะคุณจะได้พบกับ AI and Automation IoT และ Smart Technology Smart City Startup Innovation E-commerce Digital Solutions เพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยมีไฮไลท์พิเศษนะคะเป็นการแข่งขัน Product and Business Pitching รอบชิงชนะเลิศเชิญชมนวัตกรรมกว่า40ผลงาน Business Networking and Business Matching ตลอดจนลุ้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดธุรกิจดิจิทัลแห่งอนาคตพลาดไม่ได้นะคะเชียงใหม่ DigiX 2026เปิดโลก40นวัตกรรมดิจิทัลแห่งอนาคตระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นพบกันค่ะที่ลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่างานนี้เข้าชมฟรีนะคะมาร่วมค้นพบแรงบันดาลใจเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะยกระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจไทยสู่เวทีโลกแล้วพบกันค่ะที่มีโชคพลาซ่า 7-9 สิงหาคมนี้เชียงใหม่ DigiX 2026ค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม
3: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมศิลปศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Intensive English Program เสริมทักษะภาษาอังกฤษครบ4ด้านกับครูเจ้าของภาษาเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 2. International Digital Innovation Program เรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล Startup and Digital Literacy ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ ICDI CMUวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. Thai English and Chinese Language Program พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและธุรกิจในระดับสากล 4. Art and Digital Media Program ผสานศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นหาความถนัดและต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow โทร053-140-232-4เทศบาลนครเชียงใหม
4: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
3: นครแห่งความสุข
4: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
3: หากย้อนอดีตวิถีตลาดเช้าของคนเมืองไปกาดหญิงแม่เฮือนไม่ไปกาดทุกวันจะไปก็ต่อเมื่อมีของนำไปขายเช่นพืชผักผลไม้ในสวนโดยจะเตรียมหาบไว้ตั้งแต่ตอนเย็นซึ่งจะมีกระบุง2ใบ กระด้งขนาดเล็ก2ใบวางบนกระบุงและไม้คานแล้วนำเอาสิ่งของที่จะนำไปขายใส่กระบุงเตรียมไว้ซึ่งจะตื่นตั้งแต่ตี3ตี4มีป้อเฮือนหรือลูกๆไปเป็นเพื่อนช่วยถือใต้ไฟสองทางเมื่อไปถึงตลาดหาทำเลนั่งได้แล้วก็จะวางกระบุงเรียงกันนำของขายวางบนกระด้งที่วางไว้บนกระบุงคนซื้อหรือคนที่มาจ่ายตลาดก็จะมากันตั้งแต่เช้ามืดพอสว่างของซื้อของขายจะเริ่มหมดเรียกว่าตลาดใกล้จะวายเมื่อได้ขายและได้ซื้อของตามต้องการแล้วแม่เฮือนก็เดินทางกลับบ้านจะเห็นลูกๆโดยเฉพาะเด็กเล็กๆรออยู่เพราะนานๆครั้งจะได้กินขนมก็ต่อเมื่อแม่เฮือนไปกาดนั่นเอง
4: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุขนครแห่งความสุขภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
5: คุณผู้ฟังคะเทศบาลนครเชียงใหม่ออกปฏิบัติภารกิจดูดล้างและลอกท่อระบายน้ำครั้งใหญ่เพื่อเปิดทางน้ำไหลทั่วพื้นที่ในเขตรับผิดชอบโดยเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาและจะทำอย่างต่อเนื่องจนครบทุกพื้นที่ตามแผนที่วางไว้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้สามารถระบายผ่านท่อได้สะดวกช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้นครเชียงใหม่เป็นนครแห่งความปลอดภัยตามนโยบายเชียงใหม่ใหม่เสมอของนายอัศนีบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้ไม่เพียงแต่ป้องกันน้ำท่วมขังรอการระบายแต่ยังเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักทั้งนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ได้แบ่งโซนทำงานอย่างเป็นระบบโดยเทศบาลนครเชียงใหม่จะปฏิบัติงานในช่วงเวลากลางคืนเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการสัญจรของพี่น้องประชาชนค่ะ
6: Mass FM

ชีพใหม่เรียนรู้จากความสูญเสียความล้มเหลวที่คุณได้ประสบพบเจอนั้นนับเป็นโอกาสในการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยมค่ะคุณไม่เพียงแต่เรียนรู้ในสิ่งที่คุณอาจทำผิดพลาดแต่คุณยังสามารถที่จะเข้าใจถึงสาเหตุที่คุณเลือกทำเช่นนั้นอีกด้วยนะคะหากว่าคุณกำลังไล่ตามเป้าหมายที่คุณต้องการอย่างแท้จริงอยู่แล้วเป้าหมายที่คุณกำลังไล่ตามนั้นมีความเหมาะสมกับคุณหรือไม่และเมื่อสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปตามแนวทางที่คุณหวังเอาไว้ก็ขอให้เรียนรู้ที่จะหาประโยชน์จากความผิดพลาดนั้นๆนะคะเช่นนักเรียนส่วนใหญ่ที่ประสบความล้มเหลวในวิทยาลัยและมีโอกาสได้กลับไปศึกษาต่อพบว่าโอกาสในครั้งที่2ที่พวกเขาได้รับนั้นมีความแตกต่างจากโอกาสในครั้งแรกค่อนข้างมากค่ะเนื่องจากพวกเขามีความรู้ในตนเองที่ดีขึ้นรวมไปถึงความสามารถและก็มีความรับผิดชอบในตนเองที่ดีขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะ

0: พูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบ.ของแถมเพียบ
1: วัยรุ่นจะขี่ไปเรียนคันแรกรถ AT Honda Scoopy หรือสายประหยัดจะซื้อทั้งทีต้องคุ้มกับ Honda Wave 110ถูกที่สุดคุ้มที่สุดเริ่มเพียง 49,900 บาทรายเดือนเริ่มเพียง 1,000 กว่า
0: ออก PCX 160รับฟรีหมวกกันน็อกสุดเท่หรือออก Honda Lee ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทมั่นใจบริการหลังการขายด้วยทีมช่างคุณภาพนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอ
1: ยากถอยถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่างที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ลดราคาอยู่หรือถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
3: เอามาลดเพิ่มได
1: ้แล้วลดอีกอ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบทุกความคุ้มต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: คุณผู้ฟังคะที่นิยมพาณิชย์วันนี้กับมหกรรมเครื่องซักผ้ารับโปรแรงจัดหนักลดช้ำรับหน้าฝนไม่ว่าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษนะคะและใครที่มีเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทหรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทค่ะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะมาที่นิยมพาณิชย์พร้อมกับมหกรรมเครื่องซักผ้าสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
5: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมโปรพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟินิ

0: และควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabee ดูแลสุขภาพที่ Forabee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ Forabee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
2: Mass FM. Your happiness. Our happiness.

ผู้ฟังคะสำหรับเมืองไทยกับการต้อนรับนักท่องเที่ยวก็คงต้องรองรับด้วยสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆด้วยนะคะล่าสุดเห็นอีกหนึ่งโครงการค่ะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่จังหวัดสตูลพร้อมกับนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือตันหยงโปตำบลตันหยงโปอำเภอเมืองสตูลซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่กระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันให้เป็นประตูท่องเที่ยวทางทะเลแห่งใหม่ของจังหวัดสตูลเชื่อมการเดินทางจากตัวเมืองสู่หมู่เกาะสำคัญลดเวลาและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางพร้อมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่โดยบอกว่ารัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเห็นศักยภาพของจังหวัดสตูลซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกทั้งอุทยานแห่งชาติตะรูเตาหมู่เกาะอาดังเกาะหลีเป๊ะเกาะไข่และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกหลายแห่งจึงต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้เข้ากับตัวเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อรายได้จากการท่องเที่ยวกระจายถึงร้านค้าร้านอาหารที่พักผู้ประกอบการเดินเรือและชุมชนในจังหวัดสตูลมากขึ้นทั้งนี้บอกว่าวันนี้มาดูพื้นที่จริงเพราะงบประมาณสำหรับโครงการนี้ได้เตรียมไว้แล้วเป้าหมายคือทำให้ท่าเรือตันหยงโปเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการแวะเข้ามาท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยและสัมผัสเมืองสตูลก่อนเดินทางต่อไปยังหมู่เกาะต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะรูเตาอาดังหรือหลีเป๊ะสามารถลงเรือจากตันหยงโปได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางอ้อมไปยังท่าเรือปากบาราทุกครั้งสำหรับโครงการท่าเทียบเรือตันหยงโปกรมเจ้าท่าได้ตั้งงบประมาณปี2570วงเงิน30ล้านบาทเบื้องต้นสามารถพัฒนาสะพานท่าเทียบเรือได้ระยะทางไม่น้อยกว่า150เมตรโดยบริเวณปลายสะพานมีระดับน้ำประมาณ1เมตรในช่วงน้ำลงต่ำสุดทำให้เรือสปีดโบ๊ทสามารถเข้าออกและเทียบท่าได้อย่างต่อเนื่องไม่ต้องรอระดับน้ำขึ้นซึ่งจะเพิ่มความสะดวกและความคล่องตัวในการเดินทางของประชาชนค่ะ

ารีเชียงใหม่ได้เติมเต็มประสบการณ์จริงกิจกรรม Field Trip ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เรียนรู้นอกห้องเรียนการเรียนรู้ที่มีคุณค่าไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนวารีเชียงใหม่จึงมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงเพื่อเปิดมุมมองและสร้างความเข้าใจจากการลงมือปฏิบัติจริงในช่วงเช้านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ได้เดินทางไปศึกษาดูงานณโรงงานเกรียงไกลเพื่อเรียนรู้กระบวนการแปรรูปอาหารโดยเฉพาะการผลิตผลไม้ดองและผักดองตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบขั้นตอนการถนอมอาหารการควบคุมคุณภาพความสะอาดและมาตรฐานการผลิตนักเรียนได้เห็นถึงการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารรวมทั้งเข้าใจแนวคิดการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการต่อยอดสู่การประกอบอาชีพในอนาคตและในช่วงบ่ายนักเรียนได้เดินทางต่อไปยังสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมเพื่อศึกษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพผ่านการเดินบนสะพานเรือนยอดชีวภาพผ่านการเด

0: เป็นทีมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ช่วยเชื่อมโยงองค์ความรู้จากบทเรียนสู่สถานการณ์จริงส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทั้งด้านวิชาการทักษะการคิดวิเคราะห์การทำงานร่วมกับผู้อื่นและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลวารีเชียงใหม่and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
2: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
1: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
2: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
1: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
3: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
4: จากปี1964จนถึงวันนี
3: ้กว่า50ปี
4: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
1: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยน
3: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
4: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
1: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี
3: ่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
4: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
1: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
4: 053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
3: มนนมสด
1: มนนมสด
3: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
4: ่วนัสสนัน
1: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพติ๊กไปกินที่บ้านตัวก็ได้เนอะเจ้า
3: ร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
4: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
1: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันที
3: นอกจากนี้ยังมีของดี
4: ห้องเชียงใหม
1: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสสนัน
3: เจิญจวนกันมาที่วนัสสนัน
1: ร้านวนัสสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
3: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
1: ร้านวนัสสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
0: คุณผู้ฟังคะส่งความปรารถนาดีและห่วงใยในสุขภาพนะคะแจมฟ้าเซฟมาและศูนย์การค้าแจมฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมกับโรงพยาบาลลำพูนขอเชิญชวนค่ะ Walk in เข้ารับบริการได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี2569ขอเชิญชวนทุกท่านค่ะเตรียมตัวให้พร้อมสุขภาพแข็งแรงเพื่อรับทุกฤดูเชิญทุกท่านมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด3สายพันธุ์วันเดียวนะคะในวันอังคารที่4สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง15นาฬิกา4สิงหาคม10โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงเย็นชั้น2ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนอย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยนะคะสุขภาพดีเริ่มที่ตัวเองมาสร้างภูมิคุ้มกันไปด้วยกันกับแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมกับโรงพยาบาลลำพูนเชิญชวนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี

0: ังคะวันนี้ยังมีเรื่องราวจากธรรมชาติในรวงผึ้งที่ฟอร์บีอยากนำมาเล่าสู่กันฟังถึงเกสรดอกไม้ก็คือละอองเกสรตัวผู้ของดอกไม้นะคะที่ติดมากับส่วนขาของผึ้งค่ะยามที่ผึ้งออกรวบรวมน้ำหวานผึ้งจะเก็บเกสรเหล่านี้กลับมาด้วยนะคะโดยทำเป็นก้อนเล็กๆเก็บไว้ภายในรังเพื่อสะสมไว้เป็นอาหารโดยเกสรเหล่านี้จะมีสีเหลืองส้มแตกต่างกันไปตามชนิดของดอกไม้มีรสชาติหวานมันและอุดมไปด้วยโปรตีนที่สูงกว่าเนื้อนมไข่ถึง5เท่าทีเดียวนับว่าเกสรดอกไม้เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญนะคะเหมาะสำหรับใครที่ต้องการใช้พลังงานมากเช่นนักกีฬาหรือใครที่ต้องการควบคุมน้ำหนักอีกทั้งเกสรดอกไม้ยังช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ช่วยบำรุงสุขภาพเส้นผมและเล็บอีกด้วยที่สำคัญเลือกคุณภาพจากฟอร์บีผลิตภัณฑ์จากรวงผึ้งทุกรูปแบบที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างมั่นใจในความปลอดภัยและทรงคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพตามไปเลือกกันนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอร์บีที่โชว์รูมฟอร์บีถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ฟอร์บีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ติดตามรายละเอียดได้นะคะทางเว็บไซต์ www.forabi.com ค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย

0: ย็นจุดนัดพบทานอาหารรอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ
1: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
2: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
3: มากอายุมากความเข้าใจ
4: ถาวรท่อไอเสีย
5: มากความรู้ใจมากประสบการณ์
6: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
7: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
8: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
6: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
9: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
10: Mass FM
1: ความฝันของคุณมีความหมายเชื่อในพลังแห่งความเป็นไปได้อย่าหยุดจนกว่าคุณจะภูมิใจ Your dreams matter. Believe in the power of possibilities. Don't stop until you are proud.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะคาดการอากาศต้นสิงหาคมมรสุมแรงดันฝนหนักต่อเนื่องแต่บางพื้นที่กลับเสียงฝนน้อยนายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าวันนี้มรสุมมีกำลังปานกลางค่อนข้างแรงและร่องมรสุมยังพาดผ่านทางภาคเหนือภาคอีสานตอนบนของไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมทำให้มีฝนตกกระจายและตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่มีฝนหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบนต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากคลื่นลมในทะเลมีกำลังค่อนข้างแรงชาวเรือชาวประมงต้องเดินเรือด้วยความระวังโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับสภาพอากาศในช่วงต้นเดือน 1-10 สิงหาคม 69ฝนยังกระจายดีทางด้านตะวันตกด้านรับมรสุมและฝนจะไปตกจุกตัวมากขึ้นในภาคเหนือภาคอีสานตอนบนใกล้ร่องมรสุมที่เลื่อนขึ้นไปยังตกต่อเนื่องระวังฝนตกหนักและตกสะสมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมซ้ำซากดินโคลนถล่มอาจเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะช่วง 7-9 สิงหาคมมรสุมมีกำลังแรงขึ้นเนื่องจากมีพายุเคลื่อนตัวเข้าทางตะวันออกของจีนจะช่วยดึงมรสุมให้มีกำลังแรงขึ้นฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บริเวณภาคเหนือและตามแนวขอบตอนบนของภาคอีสานส่วนฝนภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกบางพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างยังมีฝนบางแห่งและบางพื้นที่เสียงฝนน้อยในฤดูฝนช่วงไทยพาย 10-14 สิงหาคมฝนมีแนวโน้มน้อยลงยังตกหนักเบาสลับกันบางพื้นที่มรสุมมีกำลังอ่อนลงส่วนพายุไต้ฝุ่นดอลฟินยังอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกแต่อยู่ห่างไกลประเทศไทยมากทิศทางไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยไม่ควรตื่นตระหนกอัปเดตสถานการณ์การพยากรณ์อากาศและติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นระยะระยะจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
7: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
8: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
7: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
8: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
9: เตือนแล้วนะ ใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
10: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
9: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
11: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
12: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
11: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกับแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย13สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
13: ่ New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นNew MG Urban Life Easy
14: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
15: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
16: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
17: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
19: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92กับรายการ

พี่ปางนครินทร์กิ่งศักดิ์นะคะกับมิตรภาพดีๆของการเป็นพี่ชายและก็น้องสาวน่ารักดีเพลงนี้ค่ะเพลงเก่าแล้วนะคะก่อนหน้านั้นมีพี่เบิร์ดธงชัยแม่ยินตายเธอผู้ไม่แพ้ให้สำหรับหลายคนที่ไม่แพ้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและก็ชื่อของตัวเองนะคะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเย็นค่ะ 17:19 กับเย็นของวันศุกร์แล้วก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมด้วยค่ะศุกร์ที่31กรกฎาคมพรุ่งนี้เช้าตื่นมาไม่ใช่กรกฎาแล้วนะเราจะเข้าสู่สิงหาคมกันละด้วยซึ่งเป็นเดือนที่8ของปีแล้วก็เป็นเดือนที่น่าจะมีอะไรเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะกลิ่นอายของความรักและเดือนของวันแม่แห่งชาติเป็นเองนะคุณผู้ฟังเลือกเพลงเก่าๆมาฝากกันทุกเย็นระหว่างเวลาของการเดินทางกลับบ้านขับขี่ด้วยความสบายๆเพราะวันนี้รถน่าจะไม่ติดมากมายนะคะฝนก็ไม่ตกด้วยครึ้มๆนิดนึงนะคะตั้งสมประสงค์เพลงนี้กับหัวใจที่ว่างเปล่า

ทีก็ทำใจลำบากเหลือเกินกับบางเรื่องแล้วก็กับบางคนนะคะงั้นข่าวของทนายวรากุลนุเคราะห์ทำใจลำบาก17:27 นแล้วค่ะคุณผู้ฟังกับเวลาในช่วงเย็นของเราและอยู่ด้วยกันกับมิสซูแสงชัยไม่ลำบากใจแน่นอนเพราะแต่ละคนจะมีรถในสเปคที่ตัวเองต้องการอย่างเช่นอยากจะได้รถคันใหญ่พาครอบครัวไปเที่ยวนั่งแบบสบายๆหรือว่าต้องการรถแบบเล็กๆขับสบายในเมืองหาที่จอดก็ง่ายจะไซส์ไหนมิตซูแสงชัยมีให้คุณได้เลือกครบเลยทีเดียวค่ะไซส์เล็กแต่ได้แต่ก็ไม่ได้เล็กตามขนาดกับ All New Mitsubishi Mirage คันนี้อีโกคาร์ที่คล่องตัวทุกเส้นทางพร้อมพื้นที่การใช้งานที่เกินคาดมากๆเป็นเจ้าของง่ายๆค่ะดอกเบี้ยพิเศษที่ 0%หรือว่าจะเลือกผ่อนเริ่มต้นเบาๆ 5,213 บาทนะคะหรือฟรีประกันภัยชั้น1ค่ะฟรีรับประกันคุณภาพ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรฟรีค่าแรงเช็คระยะ5ปีสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเทสต์ได้ด้วยกันได้กับศูนย์บริการของมิตซูแสงชัยจะคันนี้ค่ะ All New Xpander Cross HEV รถที่พร้อมดูแลทุกครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในทุกวันหรือว่าทริปพิเศษสำหรับคนที่คุณรักเป็นเจ้าของได้ด้วยเงื่อนไขพิเศษของเราทั้งดอกเบี้ยพิเศษ0% หรือว่าจะเลือกผ่อนเริ่มต้น 6,672 บาทต่อเดือนหรือรับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาทคุณเลือกได้ข้อเสนอพิเศษและการดูแลหลังการขายอย่างสบายใจกับ3สาขาของมิตซูแสงชัยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาแม่เหียค่ะติดกับแมคโครหางดง0931400165สาขาแม่โจ้แยกรวมโชค0864298251และที่สาขาลำพูนสันป่าฝ้าย0943139949นั่นเองค่ะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของมิตซูแสงชัยเชียงใหม่ได้พร้อมให้การเดินทางคุณมีความสุขมากขึ้นเลือกได้กับมิตซูแสงชัยอัปเดตกิจกรรมเพิ่มเติมและในส่วนของโปรโมชั่นได้ที่ Facebook Fanpage ของมิตซูแสงชัยเชียงใหม่นะคะมาถึงงานเก่าของพี่อู๋ธนทรปริญญาและนี่คือร่ำลาค่ะ

านไปแล้วจบไปแล้วลืมมันไปและร่ำลาจากอาจารย์ธรพลากวงได้คุณยา17นาฬิกา33นาทีค่ะคุณผู้ฟังแป๊บๆก็ผ่านไปนี่5โมงครึ่งแล้วไวทีเดียวกับวันศุกร์ของเรานะคะในชั่วโมงนี้ค่ะอยู่ด้วยกันกับไฮยูวิกกันด้วยใครที่กำลังอยากจะได้วิกผมสวยๆบอกแล้วนะว่าเรื่องของการปรับลุคของเราสำคัญมากๆเลยทีเดียวจะสวยไม่สวยนอกเหนือจากการแต่งหน้าทรงผมก็มีผลเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นใครอยากจะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งแนะนำที่นี่เลยค่ะกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีสุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางสีสาล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าจะเป็นผมร่วงจากการทำเคมีหรือเคมีบำบัดค่ะเราคัดสรรวิกผมแท้และยังมีวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ทุกมุมมองค่ะมีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีสนใจแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้กับไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะคะเปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่ 9:30 นาทีถึง 19:081-091-858-3613 091-858-3613 กับไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราทั้งเนียนสวยและเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่นะคะสนใจแวะไปดูหน้าร้านได้ซึ่งเราโปร่งใสแน่นอนและของสวยตรงปกด้วยนะคะใครที่อาจจะมีความรู้สึกว่ามันจะใส่ได้ไหมมันจะโอเคไหมไปลองสวมเลยค่ะคุณฟังอยากได้แบบไหนเราพร้อมให้คุณได้เลือกกันกับวิกผมไฮยูเชียงใหม่นะคะดูข้อมูลเพิ่มเติมดูรีวิวได้ที่ Facebook ของ Hayu Wig ค่ะ HIYOUWIGS กับ Hayu Wig เชียงใหม่พร้อมให้บริการทุกวันนะคะทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยความรักค่ะเสียงของพี่ป้อมออโตบานเพลงนี้กับความรัก

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
2: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อัดดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
5: บอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
6: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
5: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
6: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5Gศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

มือเธอหน่อยเพิ่มกำลังใจนะคะจับมือไว้แล้วก็ไปด้วยกันค่ะงั้นข่าวของพี่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายกับขอมือเธอหน่อยและพี่แหวนด้วยกับเรามีเรานะคะ 17:49 นแป๊บเดียวจะ18:00 นแล้วค่ะคุณผู้ฟังและชั่วโมงนี้ของเรายังมาพร้อมกับการเติมพลังและเติมความสุขในมื้อเย็นของคุณได้ที่ทาสที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสบรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยที่จอดรถก็เยอะรวมไว้ที่นี่ให้คุณได้เลือกการพักผ่อนอย่างเต็มที่เลยค่ะเหนื่อยมาตลอดทั้งเดือนนี้กับกรกฎาคมมาส่งท้ายปลายเดือนกับความอร่อยที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสกันได้นะคะชวนเพื่อนนั่งคุยกันจิบเครื่องดื่มเย็นๆทานของอร่อยอร่อยเมาท์มอยทุกเรื่องในชีวิตได้ค่ะหรือว่าจะเป็นการพาครอบครัวไปนั่งทานข้าวนะคะหรือว่าจะเป็นพาลูกค้าไปนั่งเลี้ยงรับรองลูกค้าก็สร้างความประทับใจดีๆมากๆเลยทีเดียวค่ะที่นี่อาหารอร่อยทุกอย่างแวะไปกันได้เลยนะคะคุณผู้ฟังแนะนำไม่ว่าจะเป็นกุ้ง

น้ำเผาสดเด้งมันกุ้งแบบล้นๆเมนูที่ขายดีของร้านเราเผากันทุกวันเลยนะคะปูทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะปลาเต่าเต้ยหม้อไฟหรือว่าจะเป็นกุ้งเหยียบน้ำยำสาวท่าจีนกุ้งแช่น้ำปลานะคะแล้วก็มีปลาหมึกไข่ผัดกระปี่ด้วยปลาหมึกแดดเดียวเกี๊ยวปลาทะฉลอมแล้วก็มีไก่ย่างชมจันทร์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังอีกมากมายเมนูเยอะมากแวะไปกันได้ทุกวันและทุกเย็น17นาฬิกาถึง23นาฬิกาพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับผ่าน LCC นิดเดียวเจอสายแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยจองโต๊ะล่วงหน้าสอบถามเพิ่มเติมที่0635251719 0635251719นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพิเศษที่พิเศษที่แนะนำให้คุณได้แวะไปเลือกทานของอร่อยอร่อยและบรรยากาศชิลๆทุกเย็นค่ะดูรีวิวกันได้ผ่านทาง Facebook และ TikTok ของร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสบรรยากาศดีอาหารอร่อยบริการประทับใจที่นี่ยินดีให้บริการทุกวันนะคะวสันต์โชติกุลค่ะพบกันครึ่งทาง

บกันครึ่งทางเนี่ยคุณฟังก็คงจะโอเคตรงที่เรามาเจอกันครึ่งทางไม่มีใครมากกว่าไม่มีใครน้อยกว่าเจอกันครึ่งทางเลยทีเดียวเพลงเก่าของวสันต์ชนติกุลกับพบกันครึ่งทางนั่นเองค่ะแป๊บเดียวก็จะหมดเวลาแล้วด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามกับชั่วโมงยามเย็นของเรากับวันศุกร์แบบนี้นะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและขอบคุณส่งท้ายกันด้วยกับอิสุสุศาลาเชียงใหม่ให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่กับเงื่อนไขพิเศษสุดเลยทีเดียวนะคะเจอกันได้กับความพิเศษและรถคันใหม่ที่พร้อมให้คุณได้เป็นเจ้าของกันค่ะอย่าได้รถคันใหม่งานนี้คุ้มจริงไม่ได้อวยนะคะเจอกันได้ที่ Big Auto Show อิสุสุศาลาเชียงใหม่จัดเต็มกลางปีใจกลางเชียงใหม่วันที่7ถึง13สิงหาคมนี้พบกันที่ลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดให้ครบทุกโปรทุกรุ่นสนใจรุ่นไหนมีงบเท่าไหร่ทักแชทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเราทั้ง5สาขาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังยินดีให้บริการเสมอเจอความสวยใหม่ของ Miu X นะคะ The Next Peak Active คันนี้แต่งครบออกรถที่ 170,000 บาทนะคะผ่อนเริ่มต้น 15,000 บาท84เดือนหรือว่าจะเป็นรุ่นของ X Series Isuzu X Series ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0.89% คุณก็สามารถเลือกได้ของแถมครบครันเหมือนเดิมเลยนะคะสนใจเป็นเจ้าของทุกรุ่นยินดีให้บริการเสมอกับศูนย์บริการของเราทั้ง5สาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาหน้าโรงเรียนปริ้นดอนจันทร์สันปะตองจอมทองและสันทรายนั่นเองค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นี้053-242-002นะคะ053-242-002ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของอิสุสุศาลาได้ยินดีให้บริการทุกวันค่ะนะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากล Radio Twilight เจอกันใหม่พรุ่งนี้ช่วงบ่ายนะคะวันเสาร์เราเจอกันรอบบ่ายเลยวันนี้ไปก่อนขอบคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
4: ์นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92

0: Radio, Radio Tuatha. ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
2: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ 92.0 นะครับผมสมเกียรติชมสายครับเย็นวันศุกร์วันนี้นะครับฟังเพลงเป็นเพื่อนกันนะครับวันนี้ก็การจราจรน่าจะคึกคักหน่อยนะครับบางทีวันนี้บางท่านก็ทำงานแต่ว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ถ้าอยู่ยาวนี่แสดงว่าลายาวจันทร์ถึงศุกร์นะฮะคุณผู้ฟังดังนั้นวันนี้ก็บรรยากาศสบายๆฝนฟ้าน่าจะใกล้เคียงแล้วฮะดูมันจะฉ่ำๆเลยนะฮะขับรถด้วยความระมัดระวังเคารพกฎจราจรแล้วก็อย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะครับชาบุกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบุกุทั้ง6สาขานะครับวอร์มอัพคาเฟ่วันนี้วันศุกร์ด้วยนะฮะหยุดไป2วันวันนี้จัดเต็มเลยใครเป็นแฟนวอร์มอัพวันนี้พบกันได้นะฮะทั้งมื้อค่ำแล้วก็บรรยากาศสังสรรค์เฮฮาเอนเตอร์เทนเมนต์จัดเต็มที่วอร์มอัพ0534000677ครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจอยู่ให้คุณผู้ฟังจนถึง 19:00 นกับเรดิโอทวายไลท์เย็นสุขวันนี้ครับเรดิโอทวายไลท์

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

ในช่วงของวันหยุดยาวที่ผ่านมานะคุณฟังจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เราพบเจอส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยด้วยกันเองนี่แหละครับขับรถมาเที่ยวกันเยอะแยะเลยทีเดียวตำดอยม่อนแจ่มนะฮะหรือว่าจะเป็นเชียงดาวแม่แตงที่พักนี่ดูจะคึกคักสนุกสนานไปหมดเลยนะใครๆก็อย่ามากินหมูกระทะบนดอยเชียงใหม่กันมันเป็นเสน่ห์ที่น่าสนใจนะแต่ว่าช่วงวันหยุดนี่ส่วนใหญ่แล้วหมู่เฮาชาวเชียงใหม่นี่ก็อยู่บ้านกันนะฮะสบายๆกันเสียเป็นส่วนใหญ่นะไม่ค่อยได้จะออกมาข้างนอกเท่าไหร่นะวันหยุดยาวไปอยู่บ้านทำอะไรทานกันซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะก็ไม่อยากมาเบียดมาแย่งเล็กอย่าง2วันที่หยุดเนี่ยมันไม่มีเอนเตอร์เทนเมนต์ดูมันจะเงียบๆหน่อยนึงนะฮะก็จะเป็นเรื่องของงานบุญโอ้โดยเฉพาะวันแรกเนี่ยโอ้โหคุณฟังเยอะทุกที่เลยนะทุกวัดเยอะแยะมากๆเลยพุทธศาสนิกชนนะเข้าวัดกันเต็มเลยทีเดียวร้านอาหารก็เต็มไปหมดเลยนะฮะคือมาเที่ยวแล้วทำบุญเสร็จทานอาหารด้วยร้านทุกร้านคนเยอะมากเลยถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆดูไปดูมาในตอนนี้รักนักท่องเที่ยวไทยซะมากกว่านะอย่างน้อยพูดภาษาไทยใช้เงินไทยครบวงจรไม่เหมือนนักท่องเที่ยวบางชาติกดว่าเราไม่ได้สตังค์เลยอะไรเงี้ยนะกินเองเที่ยวเองเหมาเบ็ดเสร็จมาเข้าห้องน้ำอย่างเดียวอะไรเงี้ยแค่นี้คุณด้วง Radio Twilight

0: Radio ชมายไลฟ์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกยา69ทุกเมนูหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: วลาหมดแล้วนะฮะคุณฝั่งลาแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามและฟังรายการด้วยกันมานะฮะพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมครับวันนี้ขอให้คุณฝั่งขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับลาแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งแรกตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นและสรุปผลภายในสัปดาห์หน้าอิหร่านกล่าวหาว่าอิสราเอลกำลังสร้างสถานการณ์ทำลายสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางหลังเกิดเหตุการณ์โดรนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซบริเวณท่าเรือของอียิปต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งแรกตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปี
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งที่1ทับ2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมอาทิกระทรวงการคลังหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและธนาคารโลกโดยที่ประชุมจะหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศโดยรับทราบบทวิเคราะห์ Building Thailand Future Today จากธนาคารโลกพร้อมพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนใหม่ของประเทศการจัดตั้งคณะทำงานและข้อเสนอโครงการเพื่อผลักดันการลงทุนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรวมถึงมาตรการที่สร้างผลลัพธ์ได้รวดเร็วและโครงการสำหรับระยะยาวโดยตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีและผลักดันศักยภาพเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่าร้อยละ3ต่อปีปริมปรัชโสภาภาสรายงาน
1: ภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงเดือนมิถุนายนทรงตัวขณะที่ภาพรวมไตรมาส2ชะลอตัวจากผลกระทบราคาพลังงานและปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์โลก
3: นางสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยในเดือนมิถุนายน2569โดยรวมทรงตัวจากเดือนก่อนโดยอุปสงค์ในประเทศปรับดีขึ้นบ้างจากการบริโภคภาคเอกชนตามผลของมาตรการรัฐและยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการส่งออกสินค้าและการลงทุนภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีตามวัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลกและการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center อย่างไรก็ดีการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับลดลงจากการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นปิโตรเลียมและการผลิตยานยนต์กลุ่มที่ไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้าส่วนภาคการท่องเที่ยวจะชะลอลงทั้งรายรับและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจากการปรับลดเที่ยวบินตามต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูงสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2มีทิศทางชะลอลงจากไตรมาสก่อนจากผลกระทบของราคาพลังงานที่สูงขึ้นและข้อจำกัดด้านการเดินทางจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนและการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับลดลงแม้ยังได้รับแรงสนับสนุนจากวัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์โลกและผลของมาตรการรัฐที่ช่วยทอนผลกระทบได้บางส่วน
4: ไตรมาสที่3เนี่ยคิดว่าจากสถานการณ์ที่ผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็หวังว่าจะผ่อนคลายได้กว่านี้อีกเนี่ยนะคะก็น่าจะดีขึ้นกว่าไตรมาสที่2ไตรมาสที่2ต้องบอกว่าเป็น perfect storm จริงๆนะคะก็เครื่องยนต์ต่างๆได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะค่ะก็คิดว่าน่าจะ2ต่ำกว่า1และ3น่าจะสูงกว่า2แล้วก็หลังจากมิถุนาก็จะมีเรื่องของมาตรการภาครัฐเข้ามาช่วยด้วยเพราะว่ามาตรการภาครัฐจะอยู่มิถุนาถึงกันยา
3: สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในไตรมาส2เพิ่มขึ้นตามหมวดพลังงานจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่สูงขึ้นและดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลจากดุลการค้าตามมูลค่าการนำเข้าพลังงานเป็นสำคัญขณะที่ตลาดแรงงานโดยรวมปรับดีขึ้นเล็กน้อยแต่ยังต้องติดตามการจ้างงานในภาคการผลิตที่ชะลอตัวจากผลของการแข่งขันที่อยู่ในระดับสูงและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นปฏิพลสารพมมารายงาน
1: กระทรวงพลังงานเร่งหามาตรการดูแลค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันไม่ให้กระทบประชาชนจากราคาพลังงานโลกผันผวนยืนยันประเทศไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอใช้101วัน
2: นายวิรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซ LNG ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดหลังได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเดือนกรกฎาคมปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนประมาณร้อยละ10-12ส่วนราคา LNG นำเข้าสำหรับผลิตไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นเกือบร้อยละ60สำหรับประเทศไทยปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมามีเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่องถึง101วันพร้อมย้ำว่าภาครัฐยังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนส่วนแนวทางลดผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้ากระทรวงพลังงานได้เตรียมมาตรการทดแทนการนำเข้า LNG ราคาแพงทั้งการเร่งจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวเพิ่มเติมเพื่อตรึงค่าไฟฟ้าให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดนันทิกาทิปาโลรายงาน
1: กรมทางหลวงนำร่องโครงการไฮเวย์คาร์บอนซิงค์ที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่มุ่งสู่ทางหลวงคาร์บอนต่ำ
5: นายปิยพงศ์ศิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่ากรมทางหลวงเร่งขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการทางหลวงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมไฮเวย์คาร์บอนซิงค์โดยตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวกว่า 10,000 ไร่และเดินหน้าติดตั้งโซลารูฟท็อปสร้างพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่องนำร่องพร้าวโมเดลแก้ไขปัญหามลพิษคลื่นป่าต้นน้ำกรมทางหลวงได้ประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหรืออบก.ในการตรวจวัดและประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมทั้งจับมือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อให้คำแนะนำในการเลือกประเภทพันธุ์ไม้ขนาดและระยะปลูกที่เหมาะสมกับระบบนิเวศโดยคาดการว่ากล้าไม้ที่ปลูกจะสามารถช่วยกักเก็บคาร์บอนได้ประมาณ 1,500 กิโลกรัมภายในระยะเวลา5ปี
6: แล้วก็เรามีพื้นที่ทางพื้นที่ที่อยู่ในเขตทางนะครับพื้นที่ต่างทางแยกต่างระดับต่างๆพื้นที่นอกเขตทางเป็นจำนวนมากซึ่งเราก็เล็งเห็นว่าพื้นที่ที่เรามีอยู่เนี่ยมีศักยภาพนะครับที่จะทำให้เป็นโรงงานธรรมชาติในการดูดซับคาร์บอนแล้วก็กักเก็บนะครับเพื่อช่วยลดในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งวันนี้เป็นโครงการนำร่องนะครับครั้งแรกที่เราทำเรื่องไฮเวย์คาร์บอนซิงก์ก็เลือกพื้นที่อำเภอพร้าวนะครับในพื้นที่ของหมวดทางหลวงพร้าวในสังกัดของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่3สำนักงานทางหลวงที่1เชียงใหม่เป็นพื้นที่ต้นแบบที่จะเริ่มดำเนินการกิจกรรมที่เป็นไฮเวย์คาร์บอนซิงก์นี่แหละครับ
5: สำหรับแผนการขยายผลกรมทางหลวงเตรียมนำพร้าวโมเดลไปปรับใช้ในพื้นที่อื่นๆที่มีศักยภาพเช่นศูนย์ก่อสร้างและศูนย์สร้างทางลำปางซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางนับร้อยไร่รวมถึงพื้นที่ในแถบภาคใต้เพื่อขยายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามเขตทางหลวงที่มีรวมกันกว่า 52,000 กิโลเมตรตลอดจนพื้นที่ในสังกัดแขวงทางหลวงและสำนักงานทางหลวงทั่วประเทศเดินหน้าแผนพลังงานสะอาดและการบริหารจัดการคาร์บอนนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูเนสโกจะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจประเมินหลังไทยเสนอขอรับการขึ้นทะเบียนเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเป็นแหล่งมรดกโลกวันที่3สิงหาคมนี
7: ้นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากการติดตามความพร้อมรับการตรวจประเมินของผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูเนสโกสำหรับการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรมณจังหวัดเชียงใหม่โดยผู้ตรวจประเมินมีกำหนดเดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่3สิงหาคมนี้และจะลงพื้นที่ตรวจประเมินเป็นเวลา5วันครอบคลุมพื้นที่ตามเอกสารที่ประเทศไทยเสนอต่อศูนย์มรดกโลกได้แก่วัด7แห่งรวมถึงกำแพงประกอบสำคัญของแหล่งที่เสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมทั้งนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมพื้นที่โดยเฉพาะวัดอุโมงค์และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสุเทพปุยให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามมีความปลอดภัยเหมาะสมกับคุณค่าและความโดดเด่นปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: อนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เสนอทบทวนการตรวจสอบงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐหลังพบหลายโครงการขาดข้อมูลด้านความคุ้มค่านายพนทินน่วมเจิมอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

0: 2570แถลงผลการพิจารณางบประมาณพร้อมเสนอให้คณะกรรมาธิการวิสามัญชุดใหญ่ทบทวนกระบวนการตรวจสอบงบประมาณหลังพบหลายหน่วยงานของรัฐเสนอของบในรายการที่ยังมีข้อสงสัยด้านความจำเป็นและความคุ้มค่าโดยเฉพาะงบด้านการอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์ค่าที่ปรึกษาค่าเช่าและค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศซึ่งเป็นงบที่หน่วยงานมีดุลพินิจในการใช้จ่ายสูงแต่หลายโครงการยังขาดเอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณาที่เพียงพอพร้อมระบุว่าแม้จะมีการซักถามอย่างต่อเนื่องแต่หลายหน่วยงานปรับลดงบประมาณเพียงประมาณ 100,000 บาทต่อหน่วยงานทำให้ยอดปรับลดรวมมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 0.01 ของวงเงินที่เสนอจึงยังไม่สะท้อนประสิทธิภาพในการตรวจสอบงบประมาณอย่างแท้จริงพร้อมเสนอให้เปิดเผยข้อมูลการปรับลดงบประมาณของแต่ละคณะอนุกรรมาธิการและพิจารณาถ่ายทอดสดการประชุมเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและสรุปผลภายในสัปดาห์หน้าน
1: ายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมเน้นย้ำว่าภายในสัปดาห์หน้าจะต้องมีความคืบหน้าหรือข้อสรุปในส่วนที่ดำเนินการได้เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เข้าสอบด้วยความสุจริตและสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการการสอบท้องถิ่นเป็นประตูสำคัญของคนรุ่นใหม่จึงไม่ยินยอมให้เกิดการทุจริตที่ทำลายหลักคุณธรรมอย่างเด็ดขาดโดยหากพบผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเจ้าหน้าที่รัฐจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยทางปกครองและทางอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างโปร่งใสทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยมุ่งยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงานท้องถิ่นโดยความจริงต้องปรากฏความยุติธรรมต้องเกิดขึ้นและผู้กระทำผิดต้องได้รับโทษตามกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิของผู้บริสุทธิ์ต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ศาลปกครองกลางวินิจฉัยการประกาศระงับการใช้สารพาราคอร์ดและคลอไพริฟอสชอบด้วยกฎหมายและมีคำสั่งให้กรมวิชาการเกษตรชดใช้ภาระในการทำลายสารเคมีกว่า116ล้านบาท
2: นายอมรินทร์สายจันทร์ทนายความมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมระบุว่าวันนี้ศาลปกครองกลางได้อ่านคำพิพากษาในคดีการสั่งระงับและห้ามใช้สารเคมีทางการเกษตรอันตรายทั้งพาราคอร์ดและคลอไพริฟอสหลังใช้เวลาพิจารณาคดีนานกว่า6ปีโดยมีคำวินิจฉัยว่าตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สั่งห้ามใช้สารเคมีทั้ง2ชนิดออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือสั่งให้แบนสารเคมีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมตามหลักการป้องปรามไว้ก่อนขณะเดียวกันศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งกรมวิชาการเกษตรในส่วนที่บังคับให้ผู้ผลิตและนำเข้าต้องรับคืนและจ่ายค่าทำลายสารเคมีที่เหลืออยู่เองโดยมองว่าเป็นการสร้างภาระแก่เอกชนเกินสมควรส่งผลให้กรมวิชาการเกษตรต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการทำลายสารเคมีดังกล่าวคืนแก่เอกชนเบื้องต้นคิดมูลค่าความเสียหายประมาณ116ล้านบาท
3: ศาลยังได้อ้างอิงถึงรัฐธรรมนูญตามมาตรา58ที่พูดเรื่องกรณีที่รัฐจะดำเนินการใดเนี่ยต้องมีการศึกษาประเมินและป้องกันผลกระทบแล้วก็หลีกเลี่ยงให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นคำวินิจฉัยในวันนี้ที่ยืนยันว่าการแบนสารพาราคอร์ดรวมถึงคลอไพริฟอสเนี่ยชอบด้วยกฎหมายแล้วแล้วก็เป็นการใช้ดุลพินิจที่เพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริง
2: ด้านนายรพีพัฒน์จันทราศีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรระบุว่ากรมเตรียมยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอนระเบียบทางกฎหมายภายใน30วันพร้อมสั่งการให้ทีมกฎหมายเร่งตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังอย่างใกล้ชิดเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงว่าสารเคมีล็อตดังกล่าวเอกชนนำเข้ามาก่อนหรือหลังที่มีคำสั่งแบนวัตถุอันตรายย้ำว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาฟ้องร้องหรือขัดแย้งกับภาคเอกชนแต่ทำเพื่อปกป้องภาษีและงบประมาณของแผ่นดินชาวนันท์มาลีรายงาน
0: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยการจัดทำร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.เพื่อวางระบบกำกับดูแลกัญชาอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีสาระสำคัญและกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนเพื่อให้การกำกับดูแลกัญชามีมาตรฐานและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนายแพทย์เทวัญธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยมีกฎหมายเฉพาะสำหรับกำกับดูแลกัญชาอย่างเป็นระบบภายหลังจากกัญชาถูกปลดออกจากบัญชียาเสพติดทำให้การกำกับดูแลที่ผ่านมาอาศัยกฎหมายหลายฉบับที่มีขอบเขตและอำนาจแตกต่างกันส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายยังไม่ครอบคลุมและเกิดช่องว่างในการกำกับดูแลร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงมีเป้าหมายสำคัญในการกำหนดมาตรการควบคุมกัญชาอย่างครบวงจรตั้งแต่การเพาะปลูกการผลิตการนำเข้าการส่งออกการจำหน่ายตลอดจนการคุ้มครองประชาชนและการป้องกันผลกระทบต่อสังคมโดยยึดหลักการสำคัญว่ากัญชาต้องใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์การแพทย์แผนไทยการศึกษาวิจัยและด้านสุขภาพเท่านั้นไม่ใช่เพื่อสันทนาการนายแพทย์เทวันกล่าวด้วยว่าร่างพระราชบัญญัติกำหนดหลักการสำคัญว่าการใช้กัญชาหรือสารสกัดต้องเป็นไปเพื่อการรักษาโรคภายใต้การดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์หรือเพื่อการศึกษาวิจัยตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนผู้ที่ผลิตนำเข้าส่งออกหรือจำหน่ายกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือจำหน่ายให้แก่เด็กเยาวชนหรือสตรีมีครรภ์ต้องรับโทษตามกฎหมายทั้งโทษจำคุกและโทษปรับขณะที่ผู้ใช้กัญชาผิดวัตถุประสงค์จะมีโทษปรับตามที่กฎหมายกำหนดโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยรับจ้างหิ้วยาไอซ์เนื่องจากไม่มีเจตนาและไม่พบความเกี่ยวข้องกับขบวนการเตรียมส่งตัวกลับไทยวันพรุ่งนี้นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้าคดีของนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยอายุ28ปีรับจ้างหิ้วของให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นและถูกจับกุมที่สนามบินฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นหลังพบยาไอซ์รวมกว่า900กรัมซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟโดยระบุว่าได้รับการประสานจากตำรวจญี่ปุ่นและอัยการญี่ปุ่นมีคำสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยรายดังกล่าวเนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเจตนาและไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติอีกทั้งไม่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาก่อนหลังจากนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นจะประสานกรมการกงสุลของไทยเพื่อยืนยันสถานะการเป็นอิสระจากคดีและดำเนินการให้หญิงไทยเดินทางกลับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้โดยสายการบินไทยที649ถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 14:00 น.สมาชิกกบข.สามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อทราบแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ขอเชิญชวนสมาชิกกบข.ทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนเพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถยอมรับได้เนื่องจากในแต่ละปีระดับการยอมรับความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและสถานการณ์ซึ่งการทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนจะช่วยให้สมาชิกทราบและเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเองโดยคำนึงถึงระยะเวลาการลงทุนและผลตอบแทนที่คาดหวังเพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวโดยสมาชิกกบข.สามารถประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้5ช่องทางคือ MyGPF Application LINE กบข. MyGPF Website Website กบข. www.gpf.or.th และInvestment Service ทั้งนี้สมาชิกสามารถนัดหมายศูนย์ข้อมูลการเงินเพื่อขอรับคำปรึกษาในการเลือกแผนการลงทุนอย่างละเอียดผ่าน MyGPF Application เลือกเมนูนัดหมายบริการข้อมูลการเงินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทรศัพท์1179
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: คมนาคมเร่งผลักดันการเปิดทางบินตรงจากจีนและยุโรปสู่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยพร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งสัมภาระแบบไร้รอยต่อโดยผู้โดยสารไม่ต้องรอรับกระเป๋าที่สนามบินแต่สามารถรับได้ที่ท่าเรือหรือส่งตรงถึงโรงแรมช่วยยกระดับความสะดวกในการเดินทางกระจายรายได้สู่พื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวของสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอียิปต์เป็นพันธมิตรที่สำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางและความมั่นคงของอียิปต์ถือเป็นความสำคัญสูงสุดของอิหร่านพร้อมกันนี้ยังขอให้พันธมิตรของอิหร่านยกระดับการเฝ้าระวังแผนการและปฏิบัติการสร้างสถานการณ์ของอิสราเอลที่ถือเป็นบ่อนทำลายสันติภาพในภูมิภาคแห่งนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซ2ลำบริเวณท่าเรือรามีตาใกล้กับคลองซูเอซบริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของอียิปต์ซึ่งยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างว่าเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีครั้งนี้ด้านนายกรัฐมนตรีโมสตาฟามัตบูรีของอียิปต์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถกู้ซากโดรนลำดังกล่าวได้สำเร็จและจะดำเนินการสืบสวนที่มาและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปสำนักงานจัดการภัยพิบัติประจำแคว้นบาโลชิสถานทางตอนใต้ของปากีสถานรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดที่เหมืองถ่านหินแห่งหนึ่งในเมืองเควต้าเมืองเอกของแคว้นบาโลชิสถานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทำให้คนงานเหมืองเสียชีวิตอย่างน้อย34รายขณะที่ทีมกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งค้นหาและช่วยเหลือคนงานที่ยังคงติดอยู่ภายในเหมืองแห่งนี้ทั้งนี้อุบัติเหตุจากการทำเหมืองเกิดขึ้นบ่อยครั้งในปากีสถานโดยเฉพาะแคว้นบาโลชิสถานซึ่งเป็นแคว้นที่ยากจนที่สุดแต่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ซึ่งรวมถึงถ่านหินแหล่งทองคำและทองแดงขณะที่ขบวนการเรียกร้องสิทธิแรงงานพยายามเรียกร้องให้มีการยกระดับมาตรการความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในภาคอุตสาหกรรมการทำเหมืองต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพุทธสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59ซมและเวลา 22:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 3:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง22ซมและเวลา 15:48 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:39 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:02 น
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเช็คสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
5: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
5: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์ที่มีดาว
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังวันสุดท้ายของการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์มีประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมบริเวณริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์อย่างคึกคักประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกครั้งที่39ระหว่างวันที่4ถึง11สิงหาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกด้วยวันที่30กรกฎาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกในวาระฉลองวันเสด็จขึ้นครองราชของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโมร็อกโกประเทศไทยและโมร็อกโกมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดเป็นพิเศษในฐานะที่ทั้งสองราชอาณาจักรต่างมีประเพณีสืบทอดมายาวนานและมีอัตลักษณ์ทางสถาบันที่ช่วยส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจความเคารพให้เกียรติและความเข้าใจซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในการสร้างเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันใกล้ชิดจะยังคงได้รับการส่งเสริมและขยายขอบเขตให้กว้างขวางออกไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการเกษตรและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับ เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตร10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาสงแล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
1: Refresh Refill the music
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

listening. 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio Gossip Song. เสนอรายการ Chiang Mai Warranty Talk.

สวัสดีครับครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์ครายการทอล์กในวาไรตี้ที่จะนำเอาข่าวสารสาระแล้วก็บันเทิงครับเอามาผสมผสานกันโดยผมธิติพันธ์รับหน้าที่เป็นพ่อครัวนี่ในการปรุงอาหารรสอร่อยๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะครับรับชมรับฟังประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ20:10 น.ถึง20:00 น.โดยประมาณทาง TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กและสัญญาณออกอากาศไปที่ FM 92 เชียงใหม่เรดิโอและติดตามทางออนไลน์ของทางสถานีนี้ได้นะครับที่ chiangmairadio.com รวมถึงไฮไลท์ช่วงสำคัญของรายการนะครับใน Facebook TikTok และก็ YouTube ของเชียงใหม่ Variety Talk ด้วยนะครับเมื่อกี้สารภาพพี่เตือนทักมาพี่เตือนมอนิเตอร์อยู่คือเปิดโปรแกรมรอไว้นะครับรอออนแอร์รอลิงก์สัญญาณแล้วแต่ในเรดิโอดีเจนะครับไม่ได้เอาจิงเกิลไม่ได้เอาสปอตใส่รอไว้ครับลืมโมแต่หาข่าวเพลินนะครับพอถึงเวลาถึงเอาตกใจนะครับโอเคขอบคุณพี่เตอร์ที่ช่วยมอนิเตอร์นะครับก็ลืมไปเชียงใหม่ทอล์กนะครับช่วงที่1บอกเล่า90ประเด็นเรื่องแจ้งให้ทราบประกาศแจ้งเตือนสำคัญต่างๆเป็นทางการนิดนึงนะครับก็จะเอาไว้ในช่วงที่1ช่วงที่2วาไรตี้ทอล์กครับข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์เราจะมาอัปเดตพร้อมกันทุกเรื่องนะครับที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบันเทิงท่องเที่ยวดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆรวมถึงประเด็นที่อยู่ในกระแสของโลกออนไลน์ที่คุณจะพลาดไม่ได้เอามาไว้ในช่วงที่2นะครับสวัสดี คุณแม่จันทานะครับสวัสดีคุณไตเติ้ลป.4 ไตตันป.4 ครับสวัสดีนะครับคุณเอกลินพิสฟูสวัสดีครับคุณน้ำทิพย์เองจะไม่ต้องเรียกนะครับสวัสดีนะครับคุณนิวเทลบอสนิวเทลของผมสวัสดีครับสุขหันษาครับหันษาจริงๆขอบคุณมากทำให้หันษาตั้งแต่เมื่อวานวันก่อนแล้วสวัสดีนะห้างเฉาลิศครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวรอพักเบรกกันสักครู่ครับคุณฟังพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งนะครับผู้สนับสนุนรายการช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่1ครับพักครู่เดียวครับ

0: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: คุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
1: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
1: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
0: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
3: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
4: ผลิตรายการโดย CMV Media
3: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
5: ช่วงเชียงใหม่ทอล์คสวัสดีคุณฟังเพิ่มเติมจากช่วงก่อนเบรกเมื่อกี้นะครับร้านอีสานอาหารตามสั่งสวัสดีนะครับคุณมูลสวัสดีครับคุณธนัชชยาครับสวัสดีนะครับในห้างชาวฤทธิ์ครับสวัสดีครับคุณบัญชากันทิยะคุณโจโจ้สวัสดีนะครับท่านสจติ่งเมืองนราธิวาสสวัสดีนะครับท่านบอส 3/2 ครับสวัสดีนะครับคุณบุญมาสวัสดีครับคุณวิรัตสวัสดีครับคุณสมชายบังเงินสวัสดีครับคุณลุงหมูป้านีสวัสดีนะครับคุณนกขมิ้นคุณวิโรจน์คุณตุ้มสวัสดีครับคุณประวินพลประธานสภาสวัสดีนะครับคุณนายโอเคคุณปันปันสวัสดีครับคุณอัศมานสวัสดีนะครับครับค คุณเอกลินรายงานมาว่าเมื่อกี้บนดอยฝนตกหนักมากครับลงดอยมาแห้งแก๊กแห้งแก๊กถ้าเป็นภาษาก็คือแห้งผากนะครับแห้งแก๊กแห้งแก๊กแห้งแก๊กแตกนะครับก็คือแห้งผากเลยนะครับวันนี้ก็รอฝนก็ยังไม่มีนะยังไม่มีคุณบีแฮปปี้กู๊ดอีเวนิ่งนะครับคุณแม่สาลี่สวัสดีครับคุณเจงสุนิตานันสวัสดีครับผมวันนี้แฟนรายการเข้ามากันเยอะตั้งแต่ช่วงต้นเลยนะครับคุณปายสวัสดีนะครับวันนี้วันศุกร์นะก็น่าจะว่างๆน่าจะสบายสบายกันเนาะนะครับนะคุยกันเรื่องอากาศกันก่อนเลยครับมันเข้ามาในช่วงเวลาของรายการแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้มีแจ้งเตือนเรื่องอากาศในภาพรวมมานะครับเป็นการคาดการณ์สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาในอีก1อาทิตย์หรือ7วันข้างหน้าคือช่วงวันที่1ถึง6สิงหาคมวันนี้วันศุกร์ที่31กรกฎาคมนะก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนนี้พรุ่งนี้ก็เป็นวันใหม่ของเดือนหน้า พูดทำไมก็เป็นเรื่องปกตินะครับฝนตกหนักครับคุณฟัง1ถึง6สิงหาตอนออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนตกหนักมากบางแห่งนะครับช่วงวันที่3ถึง6สิงหาฝั่งอันดามันตอนบนคลื่นลมจะแรงมากเรือเล็กควรจะงดออกจากฝั่งด้วยนะครับก็เพิ่มเติม31กรกฎาคมถึง6สิงหาไทยตอนบนนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมครับอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับน้ำล้นตลิ่งด้วยพี่น้องที่อยู่ทางบริเวณที่ลาดเชิงเขานะครับใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มตลอดช่วงก็เพิ่มความระมัดระวังดูแลกันหน่อยนะครับติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับประกาศแจ้งเตือนอะไรต่างๆนะครับอย่าไปดื้อนะครับอย่าไปดื้อ1ถึง6สิงหาภาคกลางฝนฟ้าคะนอง 40-60% กรุงเทพปริมณฑล 40-70% ตลอดช่วงเลยนะครับกรุงเทพปริมณฑลนี่น่าจะหนักเขาบอกว่าตรงหนักบางแห่งแล้วก็ยาวตลอดช่วงตั้งแต่ 31-6 เลยนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็คือฝั่งอันดามันฝน 40-60% นะครับช่วงวันที่31-2แล้วก็ช่วงที่3-6ฝนขึ้นมาเป็น 60-80% มาดูทางฝั่งภาคเหนือบ้างครับ31-6สิงหา 60-80% ฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1-6 สิงหา 40-60% จะหนักวันที่ 5-6ภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนอง 60-80% นะครับช่วงวันที่ 5-6 จะหนักมากภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับขอไป31กรกฎาคมถึง6สิงหา 40-60% ฝนจะหนักช่วงวันที่ 3-6 ก็คือค่อนๆไปหลังวันที่1ไปแล้วนี่น่าจะหนักทั่วประเทศแต่ว่าเหนือกับภาคเหนือภาคเดียวครับที่จะบอกว่าจะตกหนักตลอดช่วงคือเริ่มกันตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับ31สิงหา31กรกฎาคมถึง6สิงหาคมนะครับดูเรื่องของรายงานสภาพอากาศจากเพจลมพีลมฟ้าอากาศกันบ้างนะครับก็ มีแต่ข่าวอะไรก็ไม่รู้เพจลมฟ้าอากาศมีแต่ข่าวอะไรก็ไม่รู้นะครับผู้ฟังครับมีแจ้งเตือนมานะหล่มสักเพชรบูรณ์เฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักนะครับเพราะว่าหล่มเก่ามันนี่มาปริ่มตะลิ่งแล้วนะครับถ้าฝนตกต้นน้ำอีกก็น่าห่วงนะครับน่าห่วงแล้วก็ฝ่ายแม่ยมอำเภอ2จังหวัดแพร่นะครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะครับต้องเปิดระบายในน้ำทุกช่องทางเพราะว่าอันไม่ไหวครับถ้าไม่ระบายนี่ก็คือเดี๋ยวล้นฝ่ายเดี๋ยวฝ่ายพังแต่ว่า ทางชนประทานเขาก็ดูแล้วมันยังอยู่ในสถานะที่ระบายไว้ก่อนแต่เนิ่นๆนะครับก็ยังเป็นสถานะทองเขียวอยู่นะครับยังไม่ทองเหลืองทองแดงนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ตกต่อเนื่องทั้งคืนเลยท้ายน้ำระดับน้ำยมนะครับเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอำเภอ2อำเภอชิงม่วนอำเภอปงนะครับเยอะมากนะครับเมื่อคืนตกเยอะมากแล้วก็ที่แม่สายเมื่อเช้านี้ตอน8โมงนะครับ7โมง55น้ำขึ้นมาแตะขอบสะพานแล้วนะครับแตะขอบสะพานแล้วครับนะสะพานไหนก็สะพานที่เราเดินข้ามไปหาเขาเดินข้ามมาหาเราที่มันมีด่านอยู่คนละฝั่งนะไอ้สะพานหลักนั่นแหละนะครับตอนนี้ขึ้นมาตอน8โมงได้ขึ้นมาตรงสะพานแล้วนะครับแล้วก็เริ่มขนของละที่ลุ่มต่ำขนของขึ้นที่สูงครับน้ำป่ากำลังไหลบ่าลงมาจากต้นน้ำอันนี้คือแม่สายนะครับสภาพอากาศล่าสถานการณ์น้ำล่าสุดสทนชเตือนเฝ้าระวังนะครับช่วง3วันนี้31กรกฎาคมถึง2สิงหาฝนตกสะสมรวมกันถ้าเป็นไปตามคาดการณ์นะว่าฝนจะตกหนักต่อเนื่องสะสมรวมกัน3วันนี้ระดับสีแดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมอาจจะมากกว่า200มิลลิเมตรจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นอำเภอฮอดเวียงดอยสะเก็ดจังหวัดลำปางจะเป็นเมืองปานจังหวัดน่านจะมีปัวท่าวังผาเวียงสาทุ่งช้างบ่อเกลือเฉลิมพระเกียรติจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะเป็นอำเภอแม่เสลียงระดับสีส้มถ้าปริมาณฝนตกหนักสะสม150ถึง200มิลลิเมตรเชียงใหม่จะเป็นที่อมก๋อยแม่ออนแม่แจ่มพร้าวอุตรดิตถ์อำเภอบ้านโคกจังหวัดน่านอำเภอเมืองแม่จะริมบ้านหลวงเชียงกลางภูเพียงเชียงรายเป็นเวียงป่าเป้าแม่ฮ่องสอนอำเภอศพเมยจังหวัดตากเป็นท่าสองอย่างอันนี้เสี่ยงให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวคุยเรื่องน้ำคุยให้จบเลยนะครับคุณฟังตอนนี้เมื่อเช้านี้นะครับไม่เช้าช่วงเย็นเมื่อกี้ได้รับข่าวมาเมื่อกี้ตอนประมาณ5โมงเย็นเมื่อกี้นะครับถนนสายปัวอุทยานแห่งชาติดอยภูคาบ่อเกลือบริเวณกิโลเมตรที่26บวก03ตัวทางหลวงหมายเลข1256ก่อนถึงบ้านน้ำต้นตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับดินสไลด์ปิดมิดเลยปิดทับผิวทางจราจรคือไปไม่ได้ตอนนี้กำลังเคลียร์เส้นทางนะครับก็ดูจากภาพข่าวนี่ก็คือลงมาคงคือลงมาเลยอ่ะนะครับรถพยาบาลติดตรงนั้นครึ่งคันขึ้นมาไม่ได้นะครับก็คงยังไม่ทันได้ไปรับใครหรอกครับไม่รู้ยังไงนะครับเพราะดินมันสไลด์ลงมาก็คืออยู่ตรงนั้นเลยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีรายงานเรื่องของความเสียหายเรื่องของการบาดเจ็บอะไรนะครับแต่ว่าล่าสุดก็เห็นว่าพอเปิดทางพอให้รถผ่านได้แล้วแต่ว่าขอให้เว้นช่องทางจราจรไว้สักหน่อยนึงเจ้าที่เขาจะมีกลวยยางกั้นไว้นะครับแล้วก็เพื่อให้รถที่เป็นเครื่องจักรเนี่ยเข้าไปเคลียร์จุดที่มันเป็นดินโคลนถล่มให้ออกไปให้เยอะที่สุดแต่รถเริ่มทยอยผ่านแล้วอันนี้คือล่าสุดนะครับแล้วก็ที่ระดับน้ำแม่แตงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเวลาประมาณบ่ายสองวัดได้3เมตร60จุดวิกฤตอยู่ที่3เมตร80เซนติเมตรก็อีก20เซนคือถ้าไม่มีฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่ต้นน้ำหรือว่าเหนือน้ำเนี่ยก็น่าจะค่อยๆระบายแล้วก็ค่อยๆคลี่คลายลงนะครับแต่ถ้ามันตกหนักต่อเนื่องอีกโดยเฉพาะคืนนี้ก็มีสิทธิ์ที่น้ำจะเพิ่มสูงขึ้นจนถึงจุดวิกฤตนะครับนี่ก็เริ่มปริมๆล้นตลิ่งแล้วนะครับที่เวียงแหงแล้วก็ที่ท่าน้ำแม่แงะตำบลเสาหินอำเภอแม่เสลียงแม่ฮ่องสอนน้ำป่าไหลหลากก็มาแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะครับรถก็เ ดับตรงนั้นอ่ะมันไปไม่ได้นะครับไปไม่ได้นะฮะแม่สายก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับที่ลุ่มต่ำก็น้ำเข้าแล้วแม่สายแม่ฟ้าหลวงนะครับระดับน้ำแตะ4เมตร1เซนติเมตรแล้วเรียบร้อยใกล้ระดับวิกฤตแล้วนะครับใกล้ละวิกฤตมัน 4.20 อันนี้ 4.01 เลยอีก49เซนเตรียมพร้อมโอ้แม่สายเชียงรายนี่โดนทุกปีไม่รู้จะยังไงอำเภอแม่อายก็น้ำเข้านะครับสาธารณูปโภคเสียหายหมดอันนี้เป็นรายงานเรื่องของน้ำท่าเนาะเรื่องของน้ำท่าเรื่องของสภาพอากาศในพื้นที่ทั่วประเทศแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็พื้นที่ในเชียงใหม่เจาะลึกลงไปในแต่ละอำเภอคุณฟังครับพรุ่งนี้แล้วนะ1สิงหาต่อภาษีรถใบสั่งที่ออกตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปถ้าไม่ไปจ่ายเวลาไปต่อภาษีรถเจอเสร็จปั๊บท่านจะไม่ได้ใบสี่เหลี่ยมนะเมื่อก่อนเรียกป้ายวงกลมเดี๋ยวนี้จะเรียกป้ายสี่เหลี่ยมป้ายที่แสดงการเสียภาษีประจำปีติดไว้ที่หน้ากระจกรถนะครับท่านจะได้แต่ใบชั่วคราวนะครับต้องไปจ่ายค่าปรับให้ครบก่อนถึงจะเอาใบเสร็จมาแลกเพื่อออกบอกใบจริงได้แต่เมื่อก่อนมันเคยมีมาตรการอย่างนี้มาช่วงหนึ่งนะคุณฟังตอนไปชำระภาษีรถเนี่ยระบบมันโชว์มาเลยนะครับว่าพี่มีใบสั่งค้างมันข้อหาอะไรอ่ะมันโชว์มาในระบบขนส่งเลยนะครับแล้วขนส่งก็จะถามเลยเจ้าหน้าที่ที่รับชำระภาษีก็บอกพี่จะชำระไปเลยไหมชำระไปเลยก็จ่ายเข้ามาเลยเดี๋ยวเขารับชำระออกไปเสร็จให้เรียบร้อยเลยถูกต้องเลยเงินเข้าหลวงแน่นอนเสร็จแล้วเขาก็จะส่งรายได้กลับไปคืนไปที่ตำรวจที่อะไรเองที่เขาตามระบบเขาอะแต่ถ้ายังไม่จ่ายก็ไม่เป็นไรก็รับชำระภาษีแต่ได้ใบชั่วคราวใบรับชำระภาษีชั่วคราวจะไม่ได้ยังไม่ได้ใบสี่เหลี่ยมจนกว่าท่านจะไปจ่ายค่าปรับให้เรียบร้อยอันนั้นก็ผมถ้ามันเจอจริงอะคือผมยังมีความเชื่อนะคุณผู้ฟังว่าคนที่มันโดนใบสั่งเนี่ยมันจะต้องได้รับการแจ้งไม่จะทางใดทางหนึ่งว่าคุณโดนใบสั่งใบหนึ่งใบนี้นะที่เขาจะส่งไปให้ทางไปรษณีย์หรือท่านเคยได้รับกับมือของเจ้าที่จราจรท่านก็จะต้องเป็นคนที่รู้เองว่าท่านมีใบสั่งแต่จะตีมึนไม่จ่ายก็เรื่องของท่านนะเขาบอกว่ามันครบกี่ใบเขาก็มีสิทธิ์ที่จะออกหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนงานจราจรให้ท่านไปพบได้เขาก็เป็นสิทธิ์ของเขาผมไม่เคยขับรถแล้วก็ผู้โดยสารที่นั่งไปด้วยไม่รัดเข็มขัดนิรภัยผมรัดนะเพื่อนผมไม่รัดตาเร็วมากจราจรแป๊บปิ๊บป๊อปแล้วไม่รัดเข็มขัดครับขออนุญาตออกใบสั่งออกใบสั่งเลยแล้วผมก็เอาเก็บไว้ในเก๊รถแล้วผมก็ลืมเก๊โต๊ะแล้วผมก็ลืมไปเลยตอนนั้นยังไม่มีมาตรการที่ว่าไม่จ่ายค่าปรับใบสั่งแล้วไม่ต่อภาษีไม่ได้ใบจริงตอนนั้นยังไม่มีนะยังไม่ได้ลิงก์ข้อมูลกันแบบนี้ลืมไปเลยครับวันดีคืนดีครับตอนนั้นคุณพ่อผมท่านยังไม่ได้เสียชีวิตเนาะท่านเป็นตำรวจเก่าท่านก็โทรมาหาผมบอกว่ามึงไปทำอะไรไว้มึงรู้ตัวไหมนะครับพูดเป็นภาษาเหนือนะยิ่งไม่ทำอย่างไรเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับผมก็อะไรผมลืมคือไม่รู้ตัวนึกในใจผมไปทำอะไรไปวะเนี่ยมันมีหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนมาหามึงเนี่ยที่อยู่ที่บ้านผมอ๋อเขาอ่านได้ฟังว่าเป็นงานจราจรอ๋อนึกออกละเขาโอเคครับแล้วเดี๋ยวผมไปรับเอกสารแล้วเดี๋ยวผมก็ไปจ่ายที่สำนักงานจราจรที่แม่ปิงอ่ะที่ริมน้ำปิงนะครับเชียงใหม่เขาเรียกจริงๆนะคุณผู้ฟังอย่าไปชะล่าใจนะเขามีข้อมูลหมดนะครับแล้วก็เป็นหมายเรียกนี่ท่านต้องไปนะแต่ท่านจะไปและท่านจะรับทราบข้อกล่าวหาจะไปต่อรองขอลดราคาอะไรยังไงอันนั้นเป็นเรื่องของท่านต้องคุยกับพนักงานสอบสวนเขาก็จะใช้ดุลพินิจในการปรับนะครับมันจะมีเรทในแต่ละข้อหามันจะมีเรทค่าปรับสูงสุดอยู่ สมมติว่าปรับสูงสุด 2,000 เนี่ยเขาอาจจะปรับท่านแค่500มันก็แล้วก็ท่านไปเจรจานะครับแล้วท่านก็ผิดจริงอ่ะถ้ามีผิดจริงเขาไม่ออกใบสั่งหรอกนะครับแต่ท่านหลายท่านก็บอกว่าผมไม่ผิดผมจะต่อสู้ผมจะเนี่ยเขาก็ไม่เป็นไรครับจราจรเขาบอกว่าผมก็ฟ้องคุณทางพินัยไปก็ฟ้องพินัยไปก็ไปเจอกันที่ศาลนะท่านจะไปแก้ตัวกับศาลกันแล้วแต่ถ้าศาลจะยกก็ถือว่าเป็นความโชคดีของท่านท่านอยากจะเสียเวลาไปศาลกันแล้วแต่ท่านแต่เจ้าที่เขาก็มีดุลพินิจในการออกใบสั่งว่าท่านกระทำผิดกฎจราจรจริงนะครับก็ว่ากันไปตามขั้นตอนนะบ้านเรามันมีกฎหมายมีกฎเกณฑ์เราก็ต้องทำตามนะครับงั้นมันก็ไม่เรียบร้อยเนาะไม่เรียบร้อยโอเคเรื่องของเชียงใหม่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้เป็นเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเรื่องน้ำท่านี่แหละนะครับทางผู้ว่าราชการเชียงใหม่ก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วง2เรื่องหลักๆเลยตอนนี้ที่เชียงใหม่เรื่องนอมินีนะครับเขาไปมีการจัดประชุมส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคมท่านณัฐพลนราดิศรผู้ว่าเชียงใหม่ก็บอกว่าเรื่องนโยบายจัดการปัญหากลุ่มนอมินีต่างด้าวที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมภัยความมั่นคงก็ขอให้ทุกพื้นที่เดินหน้าต่อเนื่องนะครับข้อมูลมันเชื่อมโยงกันอยู่ละอาชญากรรมข้ามชาติเดี๋ยวนี้คือจะบอกว่าไม่รู้คงไม่ใช่รู้แต่ท่านจะทำหรือไม่แค่นั้น

จ้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าทุกองค์กรมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะครับแต่ผมก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่าคนดีมันต้องมากกว่าคนไม่ดีสิไอ้งั้นบ้านเมืองเราก็อยู่ไม่ได้นะครับก็ต้องทำให้คนดีมีอำนาจเพื่อที่จะไปกดไม่ให้คนไม่ดีมีอำนาจขึ้นมาแสงประมาณนี้นะครับก็พระราชบัญญัติในหลวงร.9ก็ค่อนข้างชัดเจนเสริมคนดีให้มีอำนาจนะครับให้จะได้ไปปราบคนไม่ดีแล้วก็อีกเรื่องนึงปัญหาน้ำหลากน้ำท่วมจับพลันดินสไลด์ก็ท่านผู้ว่าก็สั่งการผ่านไปยังท่านนายอำเภอทุกอำเภออบต.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พร้อมเจอเหตุตลอด24ชั่วโมงนะครับถ้าประชาชนพบปัญหานี้ต้องอยู่ในพื้นที่แล้วก็ต้องเข้าช่วยเหลือได้ทันทีพื้นที่เสี่ยงภัยล่าสุดครับตอนเหนือตอนนี้อำเภอตอนเหนือมีถึงทั้งอำเภอฝางอำเภอแม่อายตอนนี้เริ่มได้รับผลกระทบแล้วนะครับเริ่มได้รับผลกระทบแล้วอันนี้ข้อห่วงใยจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็เรื่องของอ่างเก็บน้ำเพราะวันนี้คุยเรื่องน้ำเรื่องอากาศยาวเลยนะครับเรื่องอ่างเก็บน้ำหลายท่านก็ให้ความกังวลนะบอกว่าเฮ้ยฝนตกเยอะๆอย่างนี้แล้วเขื่อนมันจะยังเก็บกักน้ำได้ไหวไหมทั้งเขื่อนทั้งฝายทั้งอ่างเก็บน้ำอะไรประมาณนี้นะครับคุณเกื้อกูลมานะสัมพันธ์กูลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ก็บอกว่าจากสถานการณ์ฝนนี่นะครับเมื่อวานนี้ข้อมูลของวันที่30ฝนสูงสุดอยู่ที่ตำบลสันทรายอำเภอพร้าวอันดับ2อยู่ที่ตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวอันดับ3อยู่ที่ตำบลป่าตุ้มอำเภอพร้าวนะครับสถานการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีช่องว่างเพียงพอสำหรับรองรับน้ำได้อีกพอสมควรถ้าเกิดว่ามีฝนตกในพื้นที่นะตอนนี้เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนมีน้ำอยู่195ล้านลูกบาศก์เมตรก็ 74% ของความจุอ่างนะครับรับน้ำได้อีก98ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนแม่กวงอุดมธาราตอนนี้มีน้ำอยู่169ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 64% โอ้เขื่อนไม่ควรได้เยอะได้เยอะนะครับก็มีช่องว่างรับน้ำได้อีก88ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้คืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในเชียงใหม่นะอ่างขนาดกลางมีอยู่13แห่งครับปริมาณน้ำกักเก็บรวมทั้ง13แห่งนี้ก็รวมได้73ล้านลูกบาศก์เมตรก็คิดเป็น 71% ของความจุรวมนะครับการระบายน้ำก็ยังเป็นไปตามแผนอยู่นะครับก็เนี่ยผมยังรอดูนะไอ้อุโมงค์ผันน้ำระหว่างเขื่อนแม่งัดกับเขื่อนแม่กวงเนี่ยเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีหรือว่าเสร็จไปแล้วผมไม่รู้เรื่องนะก็ลุ้นกันมาตั้งนานอยากจะเห็นนะอยากจะเห็นว่ามันจะผันน้ำไปหากันอะไรได้ยังไงแล้วก็มันจะช่วยในการกักเก็บน้ำให้ได้คุ้มค่ามากกว่าเดิมได้ยังไงแต่ผมคิดว่าก็คงจะช่วยได้เยอะแหละนะครับเพราะว่าจากแต่ว่าเขื่อนนึงน้ำใกล้จะล้นแล้วเนี่ยมันก็สามารถเปิดน้ำผ่านอุโมงค์ผ่านน้ำมาใส่อีกเขื่อนหนึ่งได้มันก็สามารถที่จะเฉลี่ยในการรับน้ำได้มากขึ้นได้สมดุลขึ้นประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงแล้วก็ลำน้ำสาขาต่างๆที่จะไหลเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่นะครับเช่นน้ำแม่แตงน้ำแม่ริมก็อยู่ในเกณฑ์ปกติน้ำมีน้อยกว่า 30% ของลำน้ำก็ได้อีกเยอะนะครับลุ่มลำน้ำฝางที่จุดวัด G12 บ้านใหม่ริมฝางมีปริมาณน้ำอยู่ 60% ต่ำกว่าระดับตลิ่ง86เซนติเมตรเกือบเมตรนะครับที่บ้านแม่ขาอำเภอฝางต่ำกว่าระดับตลิ่ง118เซนก็เมตรกว่าๆนะครับที่อำเภอแม่อายจุดวัด G14 ต่ำกว่าระดับตลิ่ง2เมตร72เซนก็ยังถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ไม่น่าห่วงยังไหลลื่นประมาณนั้นนะครับยังไหลลื่นอยู่นะมีเรื่องอีกมีเรื่องอะไรอีกอ่ะคุณผู้ฟังข่าวนี้เป็นข่าวที่หดหูมากครับเป็นข่าวที่ดูแล้วหดหูมากคือคุณฟังคงเคยได้ข่าวนะที่บอกว่ามีพี่น้องพี่สาวน้องชายนะครับชาวรัสเซียสองพี่น้องชาวรัสเซียมาท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็หายตัวไปที่
ที่สระแก้วครับวันนี้ตำรวจจับได้แล้วครับนายธนาหรือไอ้ป๋องนายดงชัยหรือไอ้ธงผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยาครับจับได้ที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วหนีออกจากชลบุรีผ่านจันทบุรีแล้วก็มากบดานที่สระแก้วจับได้แล้วครับเย็นวันนี้นะครับก็สอบปากคำอย่างละเอียดเบื้องต้นรับสารภาพว่าสองพี่น้องชาวรัสเซียนั้นเสียชีวิตแล้วครับเอาศพไปฝังอำพรางไว้แล้วก็อ้างว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุเกิดจากความต้องการชิงรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายแล้วต้องการชิงรถแล้วเอารถไปฝังไว้ทำไมชิงรถก็ต้องเอารถไปใช่ไหมเอารถไปฝังครับเอาคดีนี้ก็นางสาวไดอาน่านาซีโมวา22ปีนายโรมันนาซีโมวา27ปีสองพี่น้องชาวรัสเซียครับหายตัวไปเป็นวันที่6ตำรวจจับได้แล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังสอบตรวจสอบคำรับสารภาพอย่างละเอียดนะครับรวบรวมพยานฐานแล้วก็เอาไปชี้จุดฝังอำพรางศพดูละโอ้กำลังพี่น้องเข้ามาเที่ยวกันเนาะมาเที่ยวกันแล้วก็มาคือเอาชีวิตมาทิ้งที่บ้านเราเนี่ยพ่อแม่พ่อแม่นี่กับครัวได้จะใจสลายขนาดไหนนะครับคุณผู้ฟังครับก่อนปิดเบรกคุยเรื่องนี้นิดนึงนะครับการประชุมครม.ครั้งล่าสุดที่ประชุมอนุมัติตามมติของคณะกรรมการเห็นชอบให้มีการปรับปรุงรายละเอียดโครงการแผนงานที่1เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับมีการปรับเปลี่ยนวงเงินครับที่ครม.อนุมัติสำหรับ1โครงการสนับสนุนช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปรับลดลง 3,520 ล้านบาทเหลือ 15,280 ล้านโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการลดลง 8,359.47 ล้านเหลือ28เหลือ 28,549.19 ล้านวงเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ลดลง 3,903.65 ล้านบาทเหลือ 116,096.35 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็ถือว่าปรับลดลงแล้วก็การปรับลดวงเงินครั้งนี้สาเหตุก็คือทางครม.ก็ชี้แจงว่ามาจากช่วงเริ่มแรกที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการอนุมัติวงเงินไว้สูงถึง 1.7 แสนล้านบาท 170,000 ล้านนะครับวงเงินช่วยเหลือสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะครับ 1.88 หมื่นล้านวงเงินเพิ่มวงเงินสวัสดิการ 3.69 หมื่นล้านนะครับเป้าหมาย 13.18 ล้านคนนะครับเขาก็บอกว่าเศรษฐกิจเรามันยังเปราะบางอยู่นะครับแล้วก็โครงการนี้ก็ยังคัดกรองเข้มข้นเน้นความแม่นยำระบุตัวผู้มีรายได้น้อยหรือคนที่จนจริงปรับปรุงข้อมูลอะไรไปด้วยเลยนะครับก็เรียกว่าอาจจะต้องใช้งบน้อยลงก็เลยต้องมีการปรับลดวงเงินลงเอาเงินส่วนที่ปรับลดลงเนี่ยเอาไปพัฒนาประเทศเอาไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นนะครับก็คนที่หลุดจากสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเดิม 5.96 ล้านคนนะครับก็ถือว่าไม่หลุดซะทีเดียวเขาก็โยกไปให้ได้รับการสนับสนุนผ่านนโยบายที่เหมาะสมนะครับเช่น 60-40 เป็นต้นนี่เรื่องตัวเลขเรื่องสมมติประมาณเลยผมไม่ลงละนะเขาเป็นว่าคนที่เคยได้ก็ได้ต่อไปก่อนเขากำลังยืดระยะเวลาเรื่องของการอุทธรณ์ออกไปแล้วก็ช่วงที่รออุทธรณ์เนี่ยก็คิดว่าน่าจะให้ใช้ไปก่อนวงเงินไอ้บัตรสวัสดิการรัฐเดิมนะครับเดี๋ยวก่อนจะพักเบรกทักทายสมาชิกที่อยู่ในห้องไลฟ์กันก่อนนะครับคุณฮักพังเพครับคุณโคซอคุณอัศวิน A1 มาแล้วคิดถึงอยู่หวังว่าปีนี้น้ำจะไม่ท่วมเชียงใหม่ก็ลุ้นครับเจ๊รอลุ้นคุณเด็กช่วงรวยไม่ไหวแล้วคุณดั้มพลังธรรมชาตินะครับคุณดั้มพลังธรรมชาตินะครับ

0: คุณก้อยรัชดาพรคุณเด็กอ้วนสวัสดีนะครับใครที่ผมยังไม่ได้ทายพี่วิชาครับนายพลครับสวัสดีครับผมนะครับคุณพักดีสวัสดีครับวันนี้คุณแม่ทาทาอยู่ป่าวครับพี่ยูอยู่แอบอยู่นี่แหละกดไลค์อยู่เมื่อกี้เห็นอยู่จอมทองฝนจะตกก็ไม่ตกนะครับพี่คิงสวัสดีครับสวัสดีนะครับมีท่านไหนที่ผมยังไม่ได้ทักบ้างครบแล้วนะครบแล้วขออนุญาตเบรกครับสักครู่ฮะเพราะว่าเลยเวลามาพอสมควรเดี๋ยวมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงหน้าช่วงของวาไรตี้ทอล์คครับพักแป๊บหนึ่งครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเด
3: ย์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
3: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
3: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
1: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
5: ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วง

2:51 PM คุณผู้ฟังครับกลับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กในช่วงที่2ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับขอบคุณ Clean Power Solar Energy

0: ตัวจริงเสียงจริงเรื่องของโซลาเซลล์นะครับก็ติดตามได้ที่ Facebook ของ Clean Power Solar Energy ได้เลยขอบคุณสำสวนนัดเชียงใหม่นะครับโทรนัดหมายแล้วก็จองคิวในการเข้ารับบริการได้นะครับที่ Facebook เสริมสวยมนัดเชียงใหม่ครับขอบคุณ SD Car Center นะครับรถยนต์มือ2คัดเกรดบวกด้วยประสบการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่า30ปีไว้เชื่อถือและไว้ใจได้เลยนะครับโดยในห้างชอลิสเดย์สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมสาขาตลาดรถยนต์เสียนันตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญานะครับขอบคุณฟูรามาเชียงใหม่โรงแรมดีไซน์ล้านนาในย่านริมมานย่านท่องเที่ยวสำคัญของเชียงใหม่ขอบคุณกรมพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมวิลล่าสไตล์ล้านนาระดับ5ดาวของเชียงใหม่ภายในโครงการบิสเนสเชียงใหม่บิสเนสพาร์คอันนี้ผมชื่นชมมากนะครับเป็นโรงแรมที่สวยมากคนออกแบบนั่นคือป่ามันอยู่ในเมืองได้ยังไงคุณฟังต้องไปดูนะแต่สวยจริงๆนะครับขอบคุณ Product Creation Nice Clothing and Design และ Gen Farm เชียงใหม่ฟาร์มมูลไส้เดือนออร์แกนิก 100% ของจังหวัดเชียงใหม่ครับสำหรับฟูรามาเชียงใหม่และคุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันคุณฟังไปใช้บริการห้องอาหารของทั้งสองโรงแรมนี้แจ้งไปเลยนะครับบอกว่าเป็นแฟนรายการของผมเชียงใหม่ Reality Talk ทางโรงแรมยินดีมอบส่วนลดอาหารและเครื่องดื่มยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับให้ทันที 15% โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นแค่แจ้งก็รับสิทธิพิเศษไปเลยขอบคุณสำหรับการสนับสนุนรายการนะครับคุณฟังครับเรื่องของวันนี้ใครบอกว่าเมืองไทยไม่มีตังค์ใครบอกคนไทยไม่มีตังค์รองนายกรัฐมนตรีครับคุณเอกนิติธันประภาสแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าได้รับรายงานจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือบน.เรื่องของการเปิดขายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสวันแรกล็อตแรกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวงเงินรวมทั้งหมด 2,000 ล้านบาทพันธบัตรชุดนี้ 2,000 ล้านถูกจำหน่ายหมดลงภายในเวลาเพียงแค่21วินาทีแป๊บเดียวนะครับก็จำหน่ายผ่านวอลเล็ตสบม.บริการเป๋าตังก็ถือว่าได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างล้นหลามนะครับผู้ซื้อ 1,590 คนซื้อครบเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาทในวันเดียวและก็ไทยในเวลา21วินาทีคงจะรอนะจิ้มรอแล้วพอถึงเวลาก็จิ้มได้ไม่ได้นะครับพันกว่าคนนะครับ 2,000 ล้านแล้วก็พันธบัตรออมทรัพย์รุ่น3ปีครับรุ่นนี้มีผู้ซื้อ259คนรวมทั้งหมด207,309,100 บาทพันธบัตรออมพลัสรุ่นอายุ10ปีนะครับมีผู้ซื้อ 1,331 คนมูลค่ารวม 1,782,699,900 บาทนะครับก็ท่านที่พลาดการรอบแรกจิ้มไม่ทันกดไม่ทันคลังก็เตรียมนะครับเปิดจำหน่ายรอบถัดไปวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้วงเงินขั้นต่ำ1,000 บาทนะครับ small lot first นะก็รอดูท่านที่กับความมั่นคงหาสายเงินอยากได้กำไรเยอะก็ต้องเสี่ยงเยอะก็ไปโน่นครับไปเก่งกำไรหุ้นเดทนู่นตื่นเต้นดีแต่ถ้าอยากอ่ะสบายใจแบ่งมาบางส่วนมาเอาแบบรีเทิร์นได้น้อยหน่อยแต่มั่นคงว่ายังไงก็ไม่ล้มยังไงก็ได้คืนแน่จะรู้เวลากับจำนวนที่ได้คืนแน่นอนในอนาคตข้างหน้าต้องซื้อพันธบัตรครับซื้อพันธบัตรรัฐบาลนี่แหละรัฐยังไงก็ไม่ล้มอยู่ละนะครับก็ไปรอถอนตังเอาในปลายทางครับบางแบบก็จะมีเงินปันผลรายทางแบบไม่มีบางแบบก็อนุญาตให้เอาเงินปันผลทบเข้าไปเป็นดอกเบี้ยทบต้นเข้าไปก็ว่ากันนะครับอันนี้เป็นข่าวนะครับบอกคนไทยไม่มีตังค์มีแต่ว่ามีที่เก็บมีที่ลงเป็นสัดส่วนซะมากกว่าครับเรื่องหัวสวงสวนี่ครับแชร์กันไปแชร์กันมาผมก็อ่านดูก็เพลินๆดีนะครับก็มีท่านดร.นันทนานันทวโรภาสสวสายอิสระก็โพสต์รูปกอลัมบนเฟซไอ้กอลัมเนี่ยมันเป็นตัวขี้โกหกขี้โกงใน ใน The Lord of the Ring นะมีตัวเร็วมากนะครับอาจารย์นันทนาเขาโพสต์หลักฐานชัดเจนอย่าแถเลยกอลัมเออคือผมมีความรู้สึกว่าคดีนี้คือหลักฐานมันชัดมากเลยมันชัดมันเชื่อมโยงกันมันมีทั้งกล้องเขาเรียกว่าไปแฮกข้อมูลกล้อง CCTV มาให้มาได้แล้วอ่ะแล้วเอา AI มาช่วยจับเรื่องของการเอาคะแนนมาเรียงอะไรยังไงคือมันเหมือนกันเด้จนแบบมันเหมือนกันเป๊ะจะบอกได้ว่ามันคือแพลตฟอร์มของการหัวกันได้เลยแต่ตั้งแถกันไปอยู่เนาะเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับคุณฟังคุณฟังจำข่าวนี้ได้ไหมที่มีกรณีไทยถูกควบคุมตัวที่ญี่ปุ่นครับจากคดีที่ถูกกล่าวหาว่าลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศนะครับที่เขาจับได้แล้วมันอยู่ในยาเสพติดมันอยู่ในซองกาแฟนะครับล่าสุดนะครับมียาไอซ์นะครับยาไอซ์ล่าสุดคืออัยการญี่ปุ่นก็มีคำสั่งไม่ฟ้องแล้วนะคุณผู้ฟังพิจารณาจากพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะเชื่อมโยงว่าผู้ถูกคุมตัวนั้นมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดก็คือทางโน้นเขาเชื่อว่าถูกหลอกเขาเชื่อว่าคนหิ้วถูกหลอกให้หิ้วก็ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างกระบวนการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ญี่ปุ่นเพื่อผลักดันเพื่อส่งตัวกลับประเทศไทยตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วกลับมาก็คงไม่สงบอ่ะก็กลับมาเขาก็ต้องไทยเราก็ต้องสอบสวนต่อเพื่ออะไรเพื่อขยายผลคุณไปหิ้วมาจากไหนใครเอามาส่งให้คุณตอนคุยกันเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวมันก็เหนื่อยผมบอกเลยกลับมาก็เหนื่อยนะครับแต่ขนุนเขาปล่อยแล้วก็ยังดีกว่าติดคุกนะครับก็แจ้งเตือนนะคุณผู้ฟังท่านที่จะรับจ้างหิ้วสินค้าหรือว่ารับฝากสัมภาระเดินทางไปต่างประเทศนะขอให้ชัวร์ขอให้ตรวจสอบที่มาของสิ่งของแล้วก็ตัวคนที่เป็นผู้ว่าจ้างอย่างรอบคอบนะครับหลีกเลี่ยงการรับฝากสิ่งของจากบุคคลที่ไม่รู้จักหรือว่าไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะอาจจะตกเป็นเหยื่อเครื่องมือของขบวนการนี้2:59 คุณผู้ฟังเดี๋ยว3:00ตรงเป๊ะเชียงใหม่เรดิโอตัดสัญญาณเข้ารายการปกติของทางรายการทันทีเลยนะครับแต่ส่วนของออนไลน์เราก็คุยกันต่อขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามทาง FM92 แล้วก็เชียงใหม่เรดิโอ .com ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทางสถานีที่ช่วยมอนิเตอร์แล้วก็เอื้อเฟื้อในการออกอากาศเอื้อเฟื้อในการรับลิงก์สัญญาณด้วยขอบคุณมากครับกันต่อครับคุณผู้ฟังเรื่อยๆวันนี้วันศุกร์สบายๆนะครับก็ราคาน้ำมันโลกลงนะครับก็คือน้ำมันเบรนท์ที่ลอนดอนลงครับเวสเท็กซัสที่นิวยอร์ก
1: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
2: This time is 9 o'clock at night Please listen to the breaking news

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยครองแชมป์จีนเที่ยวฤดูร้อนยอดจองโรงแรมเชียงใหม่พุ่งทะลุ3เท่าฤดูการท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อนปี2569ของจีนกำลังคึกคักโดยมีประเทศไทยเป็นจุดหมายยอดนิยมของชาวจีนอันเนื่องมาจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่หันมาให้ความสนใจกับการเดินทางเชิงประสบการณ์และการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆชีนาแพลตฟอร์มท่องเที่ยวออนไลน์ของจีนระบุว่าไทยติดอันดับ1จุดหมายปลายทางต่างประเทศยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวจีนช่วงซัมเมอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชียงใหม่ซึ่งมียอดจองโรงแรมเพิ่มขึ้นสูงถึง 3.3 เท่าโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากเทรนด์การเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเรียนทำอาหารมวยไทยและโยคะนอกเหนือจากไทยแล้วจุดหมายปลายทางอื่นๆที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวจีนได้แก่เกาหลีใต้มาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงอินโดนีเซียและสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันตลาดการท่องเที่ยวขาเข้าของจีนก็เติบโตอย่างคึกคักเช่นกันโดยมีเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งกวางโจและเฉิงตูติดอันดับเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติและเมื่อพิจารณาตามประเทศต้นทางแล้วประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าจีนมากที่สุดในฤดูร้อนนี้ได้แก่ไทยแคนาดาสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและรัสเซียนอกจากนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจากกรีซศรีลังกามองโกเลียสวีเดนฟินแลนด์และเม็กซิโกก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นกันจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่า ดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
9: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
8: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
9: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencerเสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
10: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
11: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเริ่ม1สิงหาคมนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งใหม่ยกระดับมาตรการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีนายภูนพงษ์ไนยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2ทับ2569เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางนอมินีโดยกำหนดให้การจดทะเบียนจัดตั้งและการแก้ไขข้อมูลห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดกรณีมีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่ออุดช่องโหว่การหลีกเลี่ยงกฎหมายหลังพบผู้จดทะเบียนบางรายเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือกรรมการภายหลังเพื่อเปิดทางให้คนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนหรือมีอำนาจควบคุมกิจการปัจจุบันมีบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 จำนวน 119,116 รายซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังพร้อมย้ำว่ามาตรการดังกล่าวไม่ได้เพิ่มภาระแก่ผู้ประกอบการที่สุจริตแต่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและป้องกันการครอบงำธุรกิจไทยผ่านนอมินีนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงได้แก่จังหวัดชลบุรีระยองเชียงใหม่เชียงรายสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและกระบี่หากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับ 100,000 บาทถึง1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วท ที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
9: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
8: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
9: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen

0: ชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: Refresh Refill the Music

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the Music
3: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ 053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh, refill the music

0: งฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: 10ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ 92

0: ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Chiang Mai Radio Fashion Up

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill The Music

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen

0: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่ชิงใหม่ Radio Fresh It Up
2: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: Refresh Refill the music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063 525 1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh Refill The Music

Fresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up. Long Play Station, ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio, freshen up. สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

hot soap. Quam jaranaitam. Quam jaranati. Suk suvati chungkut mi kayat kayum. Tan bupang tang lai. Tuk tan tuk pun. Tan benti hap. Benti nap tu kong tu jau. ก็มาพบมาปะกันอีกดังที่เคยกล่าวไว้เป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกเจ้าวัดหนองตองได้นำเอาธรรมเทศนาแบบปกิณกะธรรมะสเปเหละมาอู้มาจามาเล่าคือแก่ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันอย่างใดก็ต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อท่านเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนและญาติโยมทุกคนที่ติดตามฟังรายการนี้มาด้วยดีตลอดขอบใจนักๆขอบใจหลายๆต่อไปนี้เอามาปูชาพระรัตนตรัยจะมาสวดมนต์ด้วยกันเพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตตั้งใจเน้อตั้งใจเน้ออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆังนมามิกราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิเอติปิโสปัง

ระพุทธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารติสัตตาเทวมนุสานังพุทโธปะคะวาติสัพพะคะโตปะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปันญิโกปัจจัตตังเวติตัพโพวิญญูอิติยันดุนิมิตตังอาวะมังคะลัญญะโยจัมมะนะโพสะกุณัสสะโทปะปะกะโอตุสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสะเมนตุสุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกะสังโฆอุจุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกะสังโฆยายะปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกะสังโฆสามิจิปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกะสังโฆยะติตังจัตตาลิปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคะลาเอสะปะคะวะโตสาวกะสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยดักขินายโยอัญจะลิกะละนิโยอนุตตลังปุญญเขตตังโลกัสสาติยันดุนิมิตังอัปปะมังคะลัญจะโยจัมมะนะโพสะกุณัสสะโทปะปะคะโหตุสุปินังกะกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุโอจังโคสติสังฆาโตธัมมนังวิจโยตถาวิริยัมปิปัสสติโอจังคาจัตตะเตตตะถาปะเลสัมมาทุปิกัมโอจังคาสติเตสัพพะทักสินามุนินาสัมมาทักขตาภาวิตาภาอุลิกตาสังวัตตันติอภิญญาญาณิพพานายะจัพโพธิญาเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโอตุสัพพะทาเอกัสสัมมิงสัมปะเยนะโทมุคคัลลานันจักกัสสปังขีลานิทุกิเตติสวะโพชังเกสตะเทสัญญิติจัตตังอภินันติโตวะโรกะมุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพะทาเอกทาธรรมราชาปิเกลันเยนะปิปิลิโตจุนตะเตเลนะตัญเยวะพะนะปิตวะนะสะตะลังสัมโมติตวะจังอภัตตะธรรมบุตตะสิทานะโสเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพะทาปะหินะติจะอภัตตะตินนันนัมปิมะอิสินังมัคคะอัตตะกิเลสะปะปัตตานุปัตติธัมมตังเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพะทาสักกัตตวพุทธะรัตนังโอสัตตังอุตตมังวะรังกิตังเทวมนุสสัง

dang puta te jena so ti da na san tu patau va za pe tu ka bu pa za men tu te zakat to zang ka ratan nang o za tang o tam mang ba lang ba le la u pa za man lang tam ma te jena so ti na na san tu patau va za pe pa ya bu pa za men tu te zakat to zang ka ratan nang o za tang o tam mang ba lang a u na yang ba u na yang zang ka te jen na so ti na na san tu patau va za pe ro ka bu pa za men tu te nati me sarenang kan yang kuto me sarenang barang ete na zat yang bacena hutu te jaya mangkan lang nati me sarenang kan yang tamu me sarenang barang ete na zat yang bacena hutu te jaya mangkan lang nati me sarenang an yang zangko me sarenang balang ete na zatya bacena otu te jaya mangkalang ati unata bijayo tambolo ke anutalo sapa zata itataya tangtong kanai tevate paribat jelaja tante amat no sehi pavake payak hena kevi sepute akala marane naba sapa sama marana mutua tape tua kala maretang tatseva anu pavena otu tevo suki sata sutta silang samataya tamang sutya litang jale tatseva anupavena anoto tevo suki sata likitang jinditang pujang karanang vajanang karung pale sang desanang sutwa tatsa ayupavatatiti pawato sapa mangkalang lakanto sapa tevata sapa mudhanu pavena sata soti pawantu te pawato sapa mangkalang lakanto sapa tevata sapa sangkanu pavena sata soti pawantu te โดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพโพชฌงค์ปริตยันตุนิมิตตังสักกตัวนัตถิเมอติอุณัสวิจัยแม้นว่าตนข้าพเจ้าและญาติโยมได้เจ็บไข้ได้ป่วยตะลงโลกาเปียติในสรีระร่างกายกินยุกกินยามารักษาบหายขอบุญแห่งพระพุทธธรรมประสงค์บทสาธยายมนต์จงกำจัดโรคไปข้าเจ็บหมู่นั้นคืออันตรธายสัวหายเมื่อมีความสุขกายสบายใจแม่นว่าตนข้าพเจ้าญาติโยมจักเดินทางไปเหนือใต้ต้องออกไกลไกลไปก็มีใจกลับมามีโชคมีลาภปราศจากอุทกภัยอคิภัยวาตภัยโรคภัยอุบัติภัยจะได้มาไข้มากายสุขกายสบายใจเพื่อจำเริญบริสติและปัญญาคือจำเริญไปด้วยอายุวันนะสุขภะละเหมือนกันอยู่ผู้ทุกคนเจริญพรกรมอุตุบอกตักเตือนไว้ว่า
ฝนและลมยังมีมาเป็นประจำว่าเชียงใหม่ว่าภาคอื่นก็จักเจอพี่น้องทั้งแม่อ้องสอนแม่สะเลียงก็เดือดร้อนน้ำป่ามาเร็วพี่น้องทั้งเบื้องเมืองเป้าก็เกิดผลเสียหายขึ้นจัดนักในอำเภอใกล้ๆเฮาดีก็บอกว่าอำเภอเมืองก็ยังมีผลกระทบยังวัดยังไงอำเภอเมษายก็อันตรายเมืองน่านก็เกิดมีมาหลายท้องที่ท้องถิ่นดังนั้นญาติโยมนับตั้งแต่ตะวันมาหนองตองไม่มีรายงานฝนตก24ชั่วโมงผ่านไปหน้าบุญของญาติโยมและอาตมาที่มีอายุผ่านไปและต้องผ่านไปจนอายุได้ร้อยสาวก็เข้าพระประสาท่านทั้งหลายตะวันนี้ฉันเจ้าแล้วก็อยู่วัดปกญาติปกโยมคนนั้นคนนี้มานั่งอู้นั่งจ่ามาสนทนาธรรมบ่ายโมงก็มีการประชุมสงฆ์ทุกวัดในเมืองหางดงและเจริญพรทั้งอำเภอหน่วยงานองค์กรต่างๆเทศบาลอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านโรงเรียนคือสถานศึกษาต่างๆมานั่งอู้นั่งจ่าวางแผนจะเตรียมงานที่จะเกิดมีขึ้นวันที่6ที่7เดือนกันยายนเป็นวันที่อาตมภาพมีอายุได้80ปีเต็มต่อจากนั้นก็พักผ่อนมาจนถึงตอนค่ำตอนเย็นก็ออกวัดออกวาไปแสดงธรรมะณที่หมู่บ้านขันแก้วตำบลหันแก้วหางดงขอบใจแม่ครูสังบานขอบใจญาติโยมเจ้าหน้าที่ทั้งโรงพยาบาลแม่วังทุกคนต่อญาติโยมทุกท่านที่ตั้งอกตั้งใจเติมบุญต่อบุญคือแก่คนที่จากไปพักผ่อนจนมาถึงปัจจุบันนี้ตะวันนี้โยมทั้งหลายจะมาได้นำเอาเรื่องเกี่ยวกับอานิสงส์การที่มโหสถอักษาศีลประการสำคัญก็ศีล5ข้อที่มโหสถอักษาเนี่ยมันก็ย่อมเกิดผลเกิดบุญเพื่อแก่คนที่มีศีลข้อ1ข้อ2อู้จ่าไปเรียบร้อยกาเมสุมิสาจาละเวละมณีศีลสิกขาบทนี้ละเว้นจากการประพฤติในกามในทางที่ปฏิบัติงามเป็นต้นว่ามีครอบครัวแล้วก็ยังนอกใจกันผัวนอกใจเมียเมียนอกใจผัวแต่ถ้ามีศีลข้อนี้ญาติโยมจะมีศัตรูมาเบียดเบียนเพราะเอาเป็นคนใจตั้งมั่นว่ายิ่งบัจจัยคนยุคปัจจุบันนี้ญาติโยมใจบอกว่ารักในที่สุดมาปัดผ่ากันเพราะความโกรธความเครียดความไม่เข้าใจกันเมื่อมันมาเข้าใจกันเนี่ยญาติโยมมันก็เกิดความอาฆาตพยาบาทมาดร้ายดังเป็นข่าวนั่นนะห่างกันไปได้เป็นปีสองปีหัวแฟนตัวเองนั่นนะมีใหม่เป็นโคตรเป็นเกียรติมาฆ่าจนได้ฆ่าถึงเมียฆ่าถึงพ่อใหม่ของเปิ้นผัวใหม่เปิ้นคนเฮาเนี่ยญาติโยมโดยฤทธิ์
ของแห่งความหวงก็เกิดขึ้นบ่อยที่มาฆ่ากันตายแต่ถ้าคุณรักษาได้ก็จะไม่มีศัตรูมีใครมาเบียดเบียนย่อมจะเป็นที่ฮักของคนทั้งหลายพี่น้องชาวบ้านที่คุ้นเคยกันก็จะอวดจะอ้างว่าเราเนี้ยน่าฮักน่าอินดูไว้วางใจได้กันทั้งหลายแล้วก็บัดต้องเกิดเป็นหญิงหรือเป็นเรียกว่ากระเทยเนาะเจ้ารักษาสิ่งวันนี้บรักหัวถ้าเกิดมาจัดหน้าจะไปเป็นไม่ยิงก็ดีเป็นกระเทยก็ดีตัดปัญหาไปตัดปัญหาไปนั่นมักจะเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติบริบูรณ์เพราะถ้ารักษาสิ่งวันนี้มันนอกใจกันมันก็เลี้ยงดูกันคุ้มช่วยกันตุ้มช่วยกัน

คนก็ย่อมสรรเสริญกันว่าเขาเป็นคนดีเพราะมีศีลและมีธรรมนอกจากนั้นเป็นคนมีอินทรีย์ห้าบริบูรณ์ตาหูจมูกลิ้นกายบริบูรณ์ญาติโยมจะบักขาดไปอันใดอันหนึ่งเพราะเอารักษาศีลข้อที่สามไว้ดีในที่สุดเกิดความสุขไม่ต้องการทำงานอย่างหนักละจะมีความสุขเพราะคนที่มีศีลเนี่ยศีลย่อมจะแสดงถึงอานิสงส์และข้อที่ชี้แจงให้ฟังสำหรับอานิสงส์ของการรักษาศีลข้อที่สี่มุสาวาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิเป็นคนมีอินทรีย์หน้าผ่องใสไปเหี่ยวไปย่นหน้าตาเบิกบานแจ่มชื่นและมีวาจาไพเราะสนอหูมีอายังก็จะนำสม่ำเสมอเป็นระเบียบดีคนมีศีลข้อนี้เพราะพื้นฐานประชอบโกหกตอแหลบ่มีเลี่ยมบ่มีลายใดๆทั้งสิ้นฉะนั้นถ้าดึงว่าเป็นคนมีวาจาไพเราะมีร่างกายสมส่วนประกอบบริบูรณ์ผิวพรรณเปล่งปลั่งผ่องใสคนมีศีลข้อนี้ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายสังเกตดูคนมีศีลมีธรรมผิวขาวผ่องใสหรือว่าดูแล้วมีอำนาจกล้ากลัวกล้าเก่งขามเพราะว่าเขารักษาศีลข้อที่สี่ว่าดีมันเป็นคนอุไนมีอันเป็นคนสัจจะบัจจาโอใดประกอบธรรมอันนั้นมันถึงจะนี้กันฉะนั้นญาติโยมต้องมีศีลนี่แล้วในข้อที่สี่นี่เขาจะมีร่างกายสมบูรณ์ผิวพรรณวันละเป่งปังแล้วก็มีกลิ่นปากอันหอมเหมือนกลิ่นดอกบัวคนที่อู้บดีคนที่คิดจุอู้ในมีหั่นขอโทษโยมอ้องก็ว่าเป็นคนปากเหม็นปากเน่าบางทีก็ไปเปรียบกับสัตว์สี่เท้าฉะนั้นอันนี้จะมามีการเปรียบเทียบอย่างนั้นปากนั้นยมทั้งหลายมีกลิ่นหอมหอมด้วยศีลด้วยธรรมอันนี้ส่งอีกอย่างหนึ่งญาติยมทั้งหลายย่อมเป็นคนมีวาจาดีศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เชื่อถือของคนทั่วไปบ่เป็นอ้างบ่เป็นใบมีลิ้นปีปากนี่แดงแล้วก็มีระเบียบแบบที่เรียกว่ามันอยู่ในกรอบในกฎในกติกาฉะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายคนรักษาศีลข้อสี่ว่ามีดังว่ามีไอ้อย่างทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นอ้างว่าเป็นใบมีริมฝีปากแดงนะมีริมฝีปากแดงบัดจำบัดดำบัดจืดบัดจางมีปากเป็นมหาเสน่ห์นั้นนี่ก็เป็นอานิสงส์การรักษาศีลข้อ3และข้อ4กล่าวโดยย่อและสังเขปญาติโยมฟังเอาละมันว่าเป็นเวลาเป่าสมควรข้อ5ไปอู้วันพรุ่งนี้วันที่9 7โมงแมลงปะกันที่วัดป่าดาบิลมแม่ริมเชียงใหม่คืนนี้ปะกันที่วัดศาลาตำบลน้ำแพร่งานเจริญพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปและลูกเหมือนครูบาเจ้า

กินตาที่ล่วงลับดับขันไปวันนี้กินว่าไงปะกัดที่บ้านอ้อยไม่ริมนู้บะสักไกลสิบมงว่าตุลุงจะไปถึงอายุวันโดสุขขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

านเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน

ันด้วยเสียงก้าวผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรก็ขอน้อมนำเรื่องราวในพระสูตรที่ชื่อว่าพระสุตตันตปิฎกนำมาแบ่งปันให้ท่านได้คิดได้พิจารณากันวันนี้ในขุทกนิกายวิมานวัตถุนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในอิทธิวิมานวัตถุก็กล่าวถึงวิมานตั่งทองพระโมคคัลลานะถามว่าดูก่อนเทพธิดาผู้ระดับองค์ทรงมาลัยทรงภัตราภรณ์สวยงามวิมานตั่งทองของท่านโอฬารท่านส่องแสงประกายดังสายฟ้าอันแลบลอดหรือเมฆเพราะบุญอะไรท่านจึงมีวรรณะเช่นนี้เพราะบุญอะไรผลนี้จึงสำเร็จแก่ท่านอันหนึ่งโภคะทุกอย่างที่น่ารักจึงเกิดแก่ท่านดูก่อนเทพีผู้มีอนุภาพมากอาตมาภาพขอถามท่านครั้งเกิดเป็นมนุษย์ท่านได้ทำบุญอะไรไว้เพราะบุญอะไรท่านจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้และวรรณะของท่านจึงสว่างสวัยไปทุกทิศเทวดานั้นถูกพระโมคคัลลานะเถระถามแล้วก็ดีใจครั้นแล้วก็พยากรณ์ปัญหาของกรรมดีที่มีผลอย่างนี้ว่าครั้งที่เกิดเป็นมนุษย์ในมนุษยโลกดิฉันได้ถวายอาสนะแก่หมู่ภิกษุผู้มาถึงเรือนได้อภิวาทได้ทำอัญชลีและถวายทานตามกำลังเพราะบุญนั้นดิฉันจึงมีวรรณะเช่นนี้เพราะบุญนั้นผลนี้จึงสำเร็จแก่ดิฉันอันหนึ่งพอคะทุกอย่างที่น่ารักจึงเกิดแก่ดิฉันข้าแต่ท่านภิกษุผู้มีอนุภาพมากดิฉันขอบอกแก่ท่านครั้งที่เกิดเป็นมนุษย์ดิฉันได้ทำบุญใดไว้เพราะบุญนั้นดิฉันจึงมีอานุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้และวรรณะของดิฉันจึงสว่างสวยไปทุกทิศนะครับในส่วนที่กล่าวถึงเหล่านี้ถ้าเราในส่วนเนื้อหาที่แบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้คิดได้พิจารณากันก็เป็นการขยายอรรถกถาขุทกนิกายของวิมานวัตถุนะครับก็ผู้ที่นำมาแบ่งปันเป็นคันธารัมภะกถาโดยกล่าวถึงบุคคลที่เป็นปราชญ์ราชบัณฑิตในอดีตกล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าขอไหว้พระพุทธเจ้าผู้มีพระมหากรุณาเป็นนาถะทรงข้ามสงสารสาครด้วยไยยธรรมแสดงธรรมอันละเอียดลุ่มลึกมีในอันวิจิตข้าพเจ้าขอไหว้พระธรรมอันสูงสุดแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงบูชาซึ่งเป็นเครื่องนำผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะออกไปจากโลกข้าพเจ้าขอไหว้พระอริยสงฆ์ผู้สมบูรณ์ด้วยคุณมีศีลเป็นต้นตั้งอยู่ในมรรคผลเป็นบุญญาเขตอันยอดเยี่ยมบุญใดเกิดจากการไหว้พระรัตนตรัยดังกล่าวมานี้ขอข้าพเจ้าเป็นผู้อันอำนาจบุญนั้นกำจัดอันตรายในที่ทั้งปวงบุญใดๆอันเทวดาทั้งหลายทำไว้ในชาติก่อนๆเทศนาอันใดที่ทำผลแห่งกรรมให้ประจักษ์ดำเนินไปด้วยการถามและตอบของเทวดาเหล่านั้นโดยแยกสมบัติคือผลมีวิมานเป็นต้นของบุญนั้นๆพระอรหันต์ทั้งหลายผู้เชี่ยวชาญแต่การก่อนสังคายนาเรื่องใดไว้ในคัมภีร์ขุทกนิกายโดยชื่อว่าวิมานวัตถุนะครับก็เป็นนิกายใน5นิกายของพระสุตตันตปิฎกนั่นเองก็คือขุทกนิกายในส่วนของวิมานวัตถุเพราะฉะนั้นก็จะยึดในที่มาซึ่งอรรถกถาอาจารย์รุ่นเก่านั้น
เมื่อจะประกาศนิทานทั้งหลายในเทศนานั้นๆโดยพิเศษแล้วก็จะแต่งคาถาพรรณนาอัดเนื้อความอันงามซึ่งหมดจดดีไม่สับสนมีการวินิจฉัยอัดอย่างละเอียดไม่ผิดลัทธิสมัยของพระเถระทั้งหลายผู้อยู่ในมหาวิหารตามกำลังขอสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายจงตั้งใจฟังวิมานวัตถุนั้นของปราชญ์ราชบัณฑิตซึ่งกล่าวอยู่ด้วยความเคารพวิมานวัตถุนี้เป็นการที่กล่าวถามว่าใครกล่าวกล่าวที่ไหนกล่าวเมื่อไรและกล่าวเพราะเหตุใดก็มีคำตอบว่าวิมานวัตถุนี้ดำเนินไปโดยกิจสองอย่างถามและตอบในกิจสองอย่างนั้นก็คือเทวดาทั้งหลายนั้นกล่าวส่วนคำถามบางคาถาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบางคาถาท้าวสักกะพระอินทร์เป็นต้นเราเป็นคนกล่าวของพระอินทร์บ้างของเทวดาบ้างบางคาถาสาวกเถระทั้งหลายกล่าวแม้ในคาถาคำถามคาถาส่วนมากท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้สร้างสมภารบารมีคือบุญและก็ญาณเป็นพระกสาวกเบื้องซ้ายของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บำเพ็ญสาวกบารมีมาเนิ่นนานโดยลำดับถึงหนึ่งอสงไขยกำไรแสนมหากัปจนถึงที่สุดแห่งสาวกบารมียานทั้งหมดทั้งสิ้นมีคุณพิเศษมีอภิญญาหกและปฏิสัมภิทาธิปฏิสัมภิทาทั้งสี่เหล่านี้เป็นบริวารดำรงอยู่ในตำแหน่งอัครสาวกรูปที่สองอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสถาปนาไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะในเหล่าภิกษุสาวกผู้มีฤทธิ์กล่าวไว้แล้วพระเถระเมื่อจะกล่าวก็เที่ยวที่ไปเที่ยวเทวภูมิจาริกไปท่องเที่ยวสวรรค์นั้นเพื่อเกื้อกูลโลกไถ่ถามเทวดาทั้งหลายในเทวโลกแล้วก็กลับมามนุษยโลกอีกทำคำถามและคำตอบไว้รวมกันเพื่อทำให้ผลบุญให้ประจักษ์แก่มนุษย์ทั้งหลายกราบทูลเรื่องถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงกล่าวแก่ภิกษุทั้งหลายท้าวสักกะตรัสก็โดยถามปัญหาเทวดาทั้งหลายตอบท้าวสักกะนั้นก็ดีตอบท่านพระมหาโมคคัลลานะเถระก็ดีก็โดยคำตอบปัญหาเหมือนกันโดยในดังกล่าวมานี้วิมานวัตถุพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเถระทั้งหลายและเทวดาทั้งหลายกล่าวก็โดยถามปัญหาและเทวดาทั้งหลายกล่าวไว้ในที่นั้นนั้นก็เป็นการตอบปัญหานั้นภายหลังพระธรรมสังฆกาจารย์ทั้งหลายผู้สังคายนาพระธรรมวินัยก็เป็นส่วนที่เราได้กล่าวถึงในส่วนสาระทั้งหลายนะครับก็พระเถระกล่าวไว้เมื่อท่องเที่ยวเทวภูมิจาริกไปเพื่อเกื้อกูลโลกไต่ถามเทวดาในหมู่เทวดาในเทวโลกแล้วก็กลับมามนุษยโลกคำถามและคำตอบไว้รวมกันทำผลบุญให้ประจักษ์แก่มนุษย์ทั้งหลายกราบทูลเรื่องถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็กล่าวกับภิกษุทั้งหลายดังนั้นท้าวสักกะตรัสก็โดยถามปัญหาเทวดาทั้งหลายตอบท้าวสักกะนั้นก็ดีตอบท่านพระมหาโมคคัลลานะเถระก็ดีก็ตอบปัญหาเหมือนกันโดยในดังกล่าวนี้วิมานวัตถุพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเถระทั้งหลายและเทวดาทั้งหลายกล่าวก็โดยถามปัญหาและเทวดาทั้งหลายกล่าวไว้ในที่นั้นนั้นก็โดยตอบปัญหานั้นภายหลังพระธรรมพระสังฆกาจารย์ในยุคอดีตผู้สังคายนาพระธรรมวินัยก็รวบรวมยกขึ้นนะครับว่าวิมานวัตถุอย่างเดียวก็โดยการตอบว่าใครกล่าวเหล่านี้ในวิมานวัตถุนี้นะครับตัวอาจารย์อื่นๆก็กล่าวว่าวันหนึ่งท่านพระมหาโมคคัลลานะไปในที่ลับหลีกเร้นอยู่
กิดใจปรีวิตกอย่างนี้ว่าปัจจุบันนี้มนุษย์ทั้งหลายมีความถึงพร้อมแห่งวัตถุทายธรรมพร้อมแห่งบุญญาเขตทักขิณายะบุคคลแล้วก็ถึงพร้อมแห่งจิตใจเรื่มใสของตนเจตนาแม้ไม่มีก็ยังพากันทำบุญนั้นบังเกิดในเทวโลกสวยสมบัติอันโอฬารถ้ากระไรเราจะลิบไปในเทวโลกทำเทวดาเหล่านั้นเป็นประจักษ์พยานแล้วก็ให้กล่าวบุญตามที่พวกเขาสร้างสมไว้และผลบุญตามที่ได้ประสบแล้วก็กราบทูลความนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าดังนั้นพระศาสดาของเราก็ทรงแสดงผลกรรมให้ประจักษ์ชัดแก่มนุษย์ทั้งหลายเหมือนดังทรงทำพระจันทร์เพ่นอุทัยขึ้นณพื้นณภาคอากาศทรงชี้ความที่บุญทั้งหลายแม้ประมาณเล็กน้อยก็ยังมีผลโอฬารโดยศรัทธาความเชื่อก็ได้ทรงกระทำวิมานวัตถุนั้นๆให้เป็นวัตถุปฏิเหตุเกิดขึ้นแล้วก็จะทรงประกาศพระธรรมเทศนาให้อย่างยิ่งใหญ่พระธรรมเทศนานั้นก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลความสุขแก่ชนเป็นอันมากแก่เทวดาและก็มนุษย์ทั้งหลายในยุคนั้นท่านก็ลุกขึ้นจากอาสนะนุ่งผ้าสองชั้นย้อมดีแล้วผืนหนึ่งอีกผืนหนึ่งห่มเฉวียงบ่าเปรียบดังฟ้าแลบมีลำสายคล้ายหิงตามธรรมชาติหยัดมหาหิงนะครับและเปรียบดังยอดเขาอันชันคิรีที่เดินได้ซึ่งฉาบด้วยแสงสนธยาไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วนั่งหน้าที่สมควรส่วนหนึ่งกราบทูลความประสงค์ของตนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตแล้วก็ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทำประทักษิณเวียนขวาเข้าจตุตฌานอันเป็นบาทแห่งอภิญญาออกจากจตุตฌานนั้นแล้วก็ถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พิภพในทันทีนั้นด้วยกำลังฤทธิ์จึงไถ่ถามถึงบุญกรรมตามที่เทวดาทั้งหลายนั้นๆสร้างสมไว้เทวดาเหล่านั้นก็บอกกล่าวแก่ท่านท่านกลับจากดาวดึงนั้นมายังมนุษย์โลกแล้วกราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยทํานองที่เป็นไปในดาวดึงพิภพนั้นพระศาสดาก็ได้ทรงรับทราบเรื่องนั้นแล้วทรงทำวิมานวัตถุนั้นให้เป็นวัตถุปฏิเหตุใช้ปรารภการเกิดเรื่องที่ยกขึ้นมาเป็นหัวข้อเรื่องเพื่อดึงดูดความสนใจก็ทรงแจกแจงแสดงธรรมโดยพิสดารโปรดบริษัทที่มาประชุมในที่นั้นในส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะกรุงสาวัตถีพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงถวายอัสสะทิสทาน7วันแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็ถวาย3วันพอสมควรแก่อัสสะทิสทานนั้นแล้วนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็ถวายมหาทานเหมือนอย่างนั้นนะครับความเป็นมาของอัสสะทิสทานก็ปรากฏทั่วชมพูทวีปครั้งนั้นมหาชนยกเรื่องขึ้นพูดกันในที่นั้นนั้นว่าทานจะมีผลมากด้วยการบริจาคสมบัติมากมายอันโอฬารอย่างนี้หรือจะมีผลมากแม้ด้วยการบริจาคพอสมควรแก่ทรัพย์สมบัติของตนภิกษุทั้งหลายฟังคำนั้นแล้วก็กราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทานมิใช่จะมีผลมากด้วยการถึงพร้อมแห่งปัจจัยทายธรรมอย่างเดียวที่แท้ทานจะมีผลมาก
ก็ด้วยความถึงพร้อมแห่งจิตใจที่เริ่มใสและด้วยความถึงพร้อมแห่งบุญญาเขตทักขิณายะบุคคลเนื้อนาบุญฉะนั้นทานวัตถุเพียงสักข้าวกำมือหนึ่งก็ดีเพียงผ้าเก่าผืนหนึ่งก็ดีเพียงเครื่องราชทำด้วยหญ้าก็ดีเพียงเครื่องราชทำด้วยใบไม้ก็ดีเพียงสมอดองน้ำมูดเน่าก็ดีบุคคลที่มีจิตใจเริ่มใสแล้วตั้งไว้ในทักขิณายะบุคคลทานแม้นั้นก็จะมีผลมากรุ่งเรืองมากแผ่ไพศาลมากจริงอย่างนั้นท้าวสกัดจอมถวยเทพก็ตรัสถ้อยคำเป็นการตอบรับนะครับเมื่อจิตที่เริ่มใสในพระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทักขิณาไม่เชื่อว่าน้อยเลยถ้อยคำนั้นได้แพร่ไปทั่วชมพูทวีปมนุษย์ทั้งหลายก็พากันให้ทานตามสมควรแก่ทรัพย์สมบัติแก่สมณพราหมณ์คนยากไร้คนเดินทางไกลวันนิพกและยาจกทั้งหลายตั้งน้ำดื่มไว้ที่ลานบ้านลานเคหะผู้อาจนะไว้ที่ซุ้มประตูสมัยนั้นพระเถระผู้ถือบิณฑบาตธุดงค์เป็นวัดรูปหนึ่งมีอากัปกิริยาก้าวไป

จึงนิมนต์ให้ท่านเข้าไปยังเรือนไหว้ด้วยเบญจางคประดิษฐ์จัดตั่งของตนปูผ้าเนื้อเกลี้ยงสีเหลืองบนตั่งนั้นถวาย เมื่อพระเถระนั่งเหนือตั่งนั้นแล้วนางก็คิดว่าบุญญาเขตสูงสุดนี้ปรากฏแก่เราแล้วก็มีจิตใจเลื่อมใสเลี้ยงดูด้วยอาหารตามสมควรแก่ทรัพย์สมบัติทั้งนางก็พัดถวายพระเถระฉันเสร็จแล้วกล่าวธรรมีกถาประกอบด้วยทานมีการถวายอาสนะถวายอาหารเหล่านี้เป็นต้นก็หลีกไปสตรีผู้นั้นพิจารณาถึงทานของตนแล้วก็ธรรมีกถานั้นอันปีติถูกต้องกรรมทราบไปทั่วเรือนร่างแล้วจึงได้ถวายตังแม้นั้นแก่พระเถระสมัยต่อมานะครับท่านผู้ฟังสตรีผู้นั้นเกิดโรคอย่างหนึ่งก็ตายลงไปบังเกิดในวิมานทองขนาด12โยชน์ที่พบดาวดึงนางมีเทพอัปสร 1,000 เป็นบริวารก็ด้วยอำนาจที่นางถวายตานจึงบังเกิดบัลลังก์เตียงต่างแท่นทองคำลอยไปในอากาศแล่นได้เร็วชั้นบนก็มีราชรถสวดทรงดังเรือนยอดโดยเหตุนั้นวิมานนี้จึงเรียกว่าปีฐวิมานแท้จริงวิมานต่างนั้นก็เป็นทองส่องให้เห็นความเหมาะสมกับกรรมเพราะนางลาดผ้าสีทองถวายชื่อว่าแล่นไปเร็วเพราะกำลังปีติแรงความอิ่มใจชื่อว่าไปได้ตามชอบใจเพราะนางถวายแก่ทักขิณยบุคคลโดยจิตอันชอบก็ได้ชื่อว่าประกอบด้วยความงดงามนะครับท่านผู้ฟังที่มีความงดงามน่าเรื่มใสพร้อมสับเพราะสมบัติก็คือความเรื่มใสอันโอฬารนั้นต่อมาวันมหรสพมีอยู่วันหนึ่งนะครับเทวดาทั้งหลายพากันไปสวนนันทวันเพื่อเล่นกรีฑาในอุทยานด้วยอนุภาพอันเป็นทิพย์ของตนของตนเทวดาองค์นั้นทรงนุ่งผ้าทิพย์ประดับด้วยทิพยาภรณ์มีเทพอักษร 1,000 เป็นบริวารก็ออกจากภพของตนขึ้นสู่วิมานต่างนั้นส่องแสงสว่างดังดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โดยรอบด้วยเทวฤทธิ์ยิ่งใหญ่ด้วยสิริโสภาคตรการไปยังอุทยานก็สมัยนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะเที่ยวเทวจาริกท่องเที่ยวไปในสวรรค์ก็ในหนหลังก็เข้าไปยังภพดาวดึงแสดงองค์ไม่ไกลจากเทวดาองค์นั้นเทวดาองค์นั้นเห็นท่านก็มีความเลื่อมใสมีความเคารพมีกำลังพรั่งพร้อมจึงรีบลงจากบัลลังก์เข้าไปหาพระเถระกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วยืนนมัสการประคองอัญชลีอันรุ่งเรืองด้วยทัศนัตสโมทานเรียกว่าชุมนุม10นิ้วนะครับกราบแบบกราบพระผู้ความเลื่อมใสพระเถระเห็นประจักษ์ถึงกุศลและอกุศลทั้งบุญและบาปตามที่เทวดาองค์นั้นและสัตว์เหล่าอื่นสั่งสมไว้ด้วยความแตกฉานแห่งกำลังปัญญาและโดยอนุภาพแห่งยถากรรมมูปคายานก็ถือว่าเป็นญาณที่รู้แจ้งว่าสัตว์ผู้นี้เข้าถึงภพนั้นๆด้วยกรรมอันใดของท่านเหมือนผลมะขามป้อมที่วางไว้บนฝ่ามือก็จริงอยู่แต่ถึงอย่างนั้นนะครับท่านผู้ฟังเพราะเหตุที่ปัญญาญาณในการทบทวนเรื่องราวในอดีตและกรรมของตนที่ได้ทำไว้นั้นย่อมบังเกิดโดยธรรมดาแก่เทวดาทั้งหลายในขณะที่อุบัติบังเกิดเป็นเทวดาทุกองค์ย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าเราจุติตายมาจากไหนหนอจึงมาอุบัติเกิดในภพนี้เราทำกุศลกรรมอะไรหนอจึงได้สมบัตินี้และญาณย่อมเกิดแก่เทวดานั้นตามเป็นจริงแท้พระเถระประสงค์จะให้เทวดาองค์นั้นกล่าวกรรมที่ทำไว้แ

ระทำการเปล่าประกาศเปิดเผยผลกรรมให้ประจักษ์แก่โลกมนุษย์พร้อมทั้งเทวโลกก็จึงถามว่าดูก่อนเทพธิดาผู้ประดับองค์ทรงมาลัยดอกไม้ทรงพัตราพรสวยงามวิมานตั้งทองของท่านโอรานเร็วดังใจไปได้ตามปรารถนาท่านส่องแสงประกายดังสายฟ้าแลบลอดหลืบเมฆเพราะบุญอะไรวันนาของท่านจึงเป็นเช่นนี้เพราะบุญอะไรผลนี้จึงสำเร็จแก่ท่านและโภคะทุกอย่างที่น่ารักจึงเกิดแก่ท่านดูก่อนเทพีผู้มีอานุภาพมากอาตมาขอถามท่านครั้งเกิดเป็นมนุษย์ท่านทำบุญอะไรเพราะบุญอะไรท่านจึงมีอานุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้และวันนาของท่านจึงสว่างสวัยไปทุกทิศเทวดานั้นก็ดีใจถูกท่านพระโมคคัลลานะถามคันแล้วจึงพยากรณ์ปัญหาของกรรมที่มีผลอย่างนี้ว่าครั้งที่เกิดเป็นมนุษย์ในหมู่มนุษย์ดิฉันได้ถวายอาสนะแก่เหล่าภิกษุที่มาถึงเรือนได้กราบไหว้ได้ทำอัญชลีประนมมือได้ถวายทานตามกำลังเพราะบุญนั้นวันนะของดิฉันจึงเป็นเช่นนี้เพราะบุญนั้นผลนี้จึงสำเร็จแก่ดิฉันและโภคะทุกอย่างที่น่ารักจึงเกิดแก่ดิฉันข้าแต่ท่านภิกษุผู้มีอนุภาพมากดิฉันขอบอกแก่ท่านครั้นในสมัยที่เกิดเป็นมนุษย์นั้นดิฉันได้ทำบุญอันใดไว้เพราะบุญอันนั้นดิฉันจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้และวันหน้าของดิฉันจึงสว่างสวัยไปทุกทิศครั้นเทวดาองค์นั้นพยากรณ์ปัญหาอย่างนี้แล้วนะครับท่านผู้ฟังท่านพระมหาโมคคัลลานะก็แสดงธรรมโดยพิสดารเทศนานั้นก็เป็นประโยชน์แก่เทวดาองค์นั้นพร้อมกับบริวารพระเถระจากเทวโลกนั้นกลับมาสู่มนุษยโลกแล้วกราบทูลเรื่องนั้นถวายแด่พระผู้มีพระภูมิถวายแด่พระผู้มีพระภูมิพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกประการพระพุทธองค์ทรงทำเรื่องนั้นให้เป็นอัตถุปฏิเหตุเกิดเรื่องแล้วทรงแสดงธรรมโปรดบริษัทที่มาประชุมกันธรรมเทศนานั้นก็มีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับก็เป็น

0: Radio Freshen Up. มาเป็นสมาชิกกับบ้าครับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
7: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
6: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
7: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
6: เชื่อมั่นในความดี
7: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
6: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการมีความเห็นชอบเช่นเห็นว่าผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วนั้นมีจริง
8: ทำดี
6: ด้วยการมีความเห็นชอบเช่นเห็นว่าผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วนั้นมีจริง
8: เพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
7: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี Mass FM เชื่อมั่นในความดี
9: มงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
6: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอน
10: การอยู่ในถิ่นที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีหนึ่งความเป็นผู้ทำความดีเตรียมพร้อมไว้แต่ต้นหนึ่งการตั้งตนไว้โดยชอบธรรมหนึ่ง3ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงสุดมาสู่ชีวิต
6: สาธุ
7: สาธุ
10: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนิทานแปลว่าเหตุ
9: นิทานชาดกเรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
11: อดีตชาติก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีเรื่องราวกล่าวไว้ในนิทานชาดกจากพระไตรปิฎกเรื่องวานรินทชาดกลิงเจ้าปัญญาเรื่องราวมีอยู่ว่าในสมัยที่พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาวานรมีร่างกายแข็งแรงมีพละกำลังมากตัวใหญ่เท่าลูกม้าอาศัยอยู่ในป่าใหญ่เที่ยวหากินอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำซึ่งอุดมไปด้วยผลไม้มากมายหลายชนิดพญาวานรกระโจนจากฝั่งหนึ่งไปพักที่แผ่นหินกลางน้ำในเวลาเช้าแล้วก็จะกระโจนจากแผ่นหินขึ้นเกาะหากินผลไม้ในเวลากลางวันในตอนเย็นก็จะกระโดดแบบนี้ประจำทุกวันในแม่น้ำมีจระเข้ผัวเมียคู่หนึ่งอาศัยอยู่แถบๆนั้นพวกมันเห็นลิงกระโดดข้ามไปมาแบบนี้เสมอจนกระทั่งจระเข้ตัวเมียแพ้ท้องอยากจะกินหัวใจลิงจึงบอกกับสามีให้นำหัวใจลิงมาให้นางกินจระเข้ผัวรับปากเมียว่าจะเอาหัวใจลิงมาให้นางจนได้ครั้นตกเวลาเย็นพญาวานรก็กระโดดกลับที่พักระหว่างนั้นได้สังเกตเห็นความผิดปกติกลางแม่น้ำว่าต้องมีสัตว์มานอนตรงแผ่นหินเป็นแน่จึงแกล้งร้องเรียกแผ่นหินว่าเจ้าหินเจ้าหินแผ่นหินไม่ตอบจึงร้องถามขึ้นอีกว่าแผ่นหินเอ๋ยทำไมเจ้าจึงเงียบเฉยไม่พูดอะไรกับข้าเลยจระเข้หลงกลคิดว่าในวันอื่นๆแผ่นหินคงตอบกลับลิงเป็นแน่จึงขานรับไปว่าอะไรเจ้าลิงพญาวานรจึงถามว่าเจ้าเป็นใครจระเข้ก็ตอบว่าเราเป็นจระเข้แล้วเจ้ามานอนอยู่ที่นี่ทำไมหรือเพราะข้าอยากได้หัวใจของเจ้าเจ้าจะเอาไปทำอะไรเมียเราแพ้ท้องอยากกินหัวใจเจ้าพญาวานรคิดจะลวงจระเข้จึงพูดว่าเพื่อนเอ๋ยเราตกลงจะมอบหัวใจให้เจ้าล่ะเพื่อเห็นแก่ลูกน้อยของท่านเจ้าจงอ้าปากข้าจะกระโดดเข้าปากของเจ้าเองธรรมชาติของจระเข้เมื่ออ้าปากตาจะหลับทั้งสองข้างจระเข้ไม่ทันคิดจึงอ้าปากคอยพญาวานรจึงกระโดดเหยียบหัวจระเข้ข้ามไปอีกฝั่งอย่างปลอดภัยธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มีปัญญาย่อมเอาตัวรอดได้เสมอซึ่งตรงกับพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าปัญญาเป็นเครื่องปกครองตัว

0: ชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้างมนุษย์บ้างและแม้ในทุกขติบ้างได้สะสมเพิ่มพูนคุณงามความดีในภาวะนั้นๆอันเป็นคติแบบอย่างให้ผู้หวังความสุขความเจริญในชีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่สาม
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข
2: ์บทพิจารณาสังขาร

สังขารธรรมคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นได้แก่จิตใจความรู้สึกนึกคิดและรูปธรรมทั้งปวงมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปแปรปรวนเป็นอื่นไปสังขารธรรมคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นได้แก่จิตใจความรู้สึกนึก

0: และรูปธรรมทั้งปวงมันเป็นทุกข์ทนได้ยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปเป็นโรคเป็นภัยไม่เป็นไปดั่งใจหวังสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อัตตาตัวตนใดๆไม่ควรถือว่าเป็นเราว่าเป็นของเราว่าเป็นสัตว์บุคคลของเราชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนความตายเป็นของยั่งยืนอันเราจะพึงตายเป็นแท้ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงความตายของเราเป็นของเที่ยงควรที่จะสังเวชร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานครั้นปราศจากวิญญาณอันเขาทิ้งเสียแล้วจากนอนทับซึ่งแผ่นดินประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนหาประโยชน์มิได้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง
1: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะรายการวิทยุ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะพร้อมขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนความว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมผู้มีปัญญาย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรัพย์ประเสริฐสุดและคนมีปัญญาพึงสร้างเกาะที่น้ำหลากมาท่วมไม่ได้ด้วยความหมั่นความไม่ประมาทความสำรวมและความข่มใจคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอเชิญติดตามรับฟังการบรรยายธรรมที่นำไปสู่ความสุขใจทุกครั้งที่ได้ระลึกถึงเมื่อทำกรรมดีดังคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: บัญญัติธรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีจริงคือการตั้งชื่อสิ่งที่จริงบ้างไม่จริงบ้าง
3: ดูข้างบนกันธรรมะเนี่ยแบ่งเป็นสองอย่างคือบัญญัติธรรมกับ
2: ปรมัตถธรรม
3: เข้าใจไหมโลกนี้มีสองอย่างคือสิ่งที่มีจริงกับสิ่งที่ตั้งชื่อขึ้นมาบัญญัติขึ้นมาในโลกนี้มีความจริงมีสิ่งที่มีอยู่จริงๆจิตใจก็มีจริงๆแต่ไม่เที่ยงนะจิตใจนี้เกิดระดับความรู้สึกสุขทุกข์เฉยก็มีจริงแต่ก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงความจำก็มีแล้วเกิดดับความคิดชั่วคิดดีก็มีจริงๆเกิดแล้วก็ดับไปนะแต่สิ่งเหล่านี้เอามาตั้งชื่อขึ้นอีกเยอะแยะเลยอย่างเช่นรอบๆตัวเรานี่ก็มีการตั้งชื่อมากมายทีนี้การตั้งชื่อเนี่ยมีการตั้งชื่ออยู่กี่อย่างบัญญัติที่มีการบัญญัติเนี่ยมีบัญญัติกี่อย่าง
2: ผ่องบัญญัติค
3: ่ะบัญญัติมีสองบัญญัติคืออะไร
2: อัฏฐบัญญัติตั้งขึ้นตามความหมาย 2. สัทธบัญญัติหรือนามบัญญัติคือบัญญัติชื่ออ
3: ืมเรื่องนี้เรื่องบัญญัตินี่ก็ไม่ใช่เข้าใจได้ง่ายๆนะแต่ถ้าใครเข้าใจก็จะเข้าใจว่าการบัญญัตินี่มันมีอยู่2กลุ่มคือการบัญญัติตามความหมายกับตั้งชื่อเรียกไปเลยไม่ต้องเอาความหมายทีนี้ดูอัฏฐบัญญัติแบ่งออกไปเป็นอีกกี่กลุ่ม
2: 6บัญญัติค่ะ
3: มีอะไรบ้าง
2: 1บัญญัติตามความที่เกิดขึ้นติดต่อกันไม่ขาดสายเช่นแม่น้ำภูเขาต้นไม้
3: เข้าใจไหมน้ำหนึ่งหยดเนี่ยเขาไม่เรียกแม่น้ำหรอกไม่เรียกหรอกเราน้ำเทไปถังหนึ่งเขาก็ไม่เรียกแม่น้ำหรอกฝนตกบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มน้ำไหลมาบึ้มสักพักสองวันก็หายไปเลยเขาก็ไม่เรียกแม่น้ำหรอกไม่เรียกแต่พอมันไหลต่อเนื่องเนี่ยคำว่ามีการเกิดติดต่อกันใช้คำว่าไม่ค่ะไหมวันนี้มาดูก็ยังมีน้ำไหลอยู่พรุ่งนี้มาดูก็ยังมีน้ำคือน้ำไหลจากภูเขาอะมาเรื่อยๆเราก็เลยเรียกว่าแม่น้ำเราต้องดูตัวอธิบายว่าไม่ขาดสายแล้วไม่ใช่ไม่ขาดสายมาติดต่อกันคือแบบ H2O เนี่ยนะโมเลกุลของมันเนี่ยติดแต่ถ้าไหลมาปึ้งแล้วหายไปเลยแล้วอีก2วันมาอีกปึ้งแล้วหายไปเลยก็ไม่เรียกแม่น้ำนะไม่เรียกถ้าจะเรียกแม่น้ำต้องติดต่อไม่ขาดสายชัดเจนหรือยังเข้าใจหรือยังเนี่ยความเข้าใจเพราะนั้นเราไม่เข้าใจแต่เราคิดว่าเราเข้าใจมานานหลายชาติแล้ว ใช่ไหม อันนี้ก็เหมือนกันไงฟังแต่ละวันก็โอ้เยสโอ้เยสพอวันรุ่งขึ้นก็โอ้โหซุปเปอร์เยสอย่างเงี้ยนะโอ้โหขึ้นไปอย่างเงี้ยเพราะเราคิดว่าเราเข้าใจแต่ถ้าเราเข้าใจจริงเราต้องอธิบายได้แล้วพออธิบายเสร็จคนฟังต้องโอ้เยสอย่างเงี้ยนี่พอเราพูดไปเขาก็ยังงงนี่มันเป็นก้อนละเอียดมากมันไม่เป็นก้อนอีกก้อนยังไงวะแต่ถ้าพูดง่ายๆอย่างเงี้ยน้ำหนึ่งหยดจู้ไม่เป็นแม่น้ำหรอกถังหนึ่งเทลงไปก็ไม่ใช่แม่น้ำแต่ให้ฝนตกบึ้มบึ้มบึ้มมันไหลบึ้มมันลุกขึ้นหายแซบเราก็ไม่เรียกแม่น้ำแต่วันนี้ก่อนไล่ผู้นี้ก่อนไล่มาเรื่องนี้ก่อนไล่มาเรื่องนี้ก่อนไล่ทั้งเดือนน่ะไอ้แม่น้ำปิงเนี่ยมันไม่หยุดไหลอย่างเงี้ยเราก็เรียกแม่น้ำปิงเข้าใจหรือยังเนี่ยเขาเรียกแม่น้ำที่จริงมันมีไหมเนี่ยมันของใหม่ไหลมาของเก่าไหลไปนี่คือความสืบเนื่องนั่นเนี่ยอะไรเกิดต่อเนื่องเนี่ยสืบเนื่องคืออะไรคะจิตนะจิตเกิดดับเกิดดับดับก็รู้ยอมรับมาดับหายแซบแต่ถ้ากูคิดอะไรกูก็จะเอาวันนั้นแหละเนี่ยเข้าใจไหมมันยึดเป็นกูอ่ะโหอาจารย์ถ้ามันไม่ยึดเป็นกูไหมก็บรรลุนิพพานถ้าไม่ยึดเป็นกูก็บรรลุนิพพานอาจารย์แล้วมันทำไมมันยึดเป็นกูก็มันยังไม่เห็นความขาดตอนของมันเนี่ยที่จริงมันขาดทุกวันใช่ไหมไอ้จิตเนี่ยขาดอยู่เรื่อยๆไหมคะขาดนั่งหลับเนี่ยขาดไหมขาดเป็นช่วงเชียวแต่ก็ไม่เห็นเพราะไม่ดูร่างกายเนี่ยขาดเป็นช่วงไหมคะขาดยังไงอ่ะมันสืบเนื่องมั้งร่างกายเนี่ยมันสืบเนื่องเนาะกินเข้าไปถ่ายออกมากินเข้าไปถ่ายออกมาเนาะสืบเนื่องสืบเนื่องแล้วมันไปขาดตอนอีตอนไหนอ่ะวันตายใช่ไหมบางทีก็รถชนตัดเป็นท่อนออกไปตายมันก็โอ้มันเห็นชัดโอ้ตายแล้วเหรอก็ไม่เรียกว่าคนละเป็นศพนะคะทีนี้คนที่เห็นความไม่ติดต่อเขาเรียกความติดต่อมันขาดลงเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยขาเราแข้งเราอย่างนี้ใช่ไหมแขนเราที่ไหนได้เวลาหลับขาดเลยไหมบางทีไม่หลับก็ขาดไหมคะบางทีก็โอ้แขนเราแข้งเราพอเขาบอกว่าได้ชิมส้มตำหน่อยสิไปละแข้งขันหายแซ่บหมดมาที่ลิ้นเลยเปรี้ยวไปหน่อยนะอะไรก็มาหายหมดเลยแขนแข้งเลยเราไม่เห็นความขาดตอนเนี่ยเข้าใจหรือยังเอาดินไหลขึ้นข้างบนดินไหลขึ้นข้างบนวิววิววิวได้ไหมได้ไหลขึ้นมาเป็นต้นหญ้าเป็นต้นไม้เห็นไหมไม่ขาดสายไงมันดูจืดจืดจืดขึ้นมาแต่ถ้าขาดล่ะคะเช่นถอนเฉยเลยโยนทิ้งแห้งเลยก็ไม่เรียกว่าต้นไม้ละเป็นกองขยะไปเผาไปแต่ถ้ายังปล่อยให้มันต่อเนื่องจิ้วจิ้วจืดจืดจืดมาเป็นไงเป็นต้นไม้ที่จริงมันก็เป็นดินน้ำไฟลมที่ไหลขึ้นข้างบนนั่นเองเข้าใจไหมไม่ขาดสายต่อเนื่องใช่ไหมมันต่อเนื่องหินย้อยก็อะไรอ่ะน้ำมันหยดไม่ขาดสายหยดติ้วติ้วติ้วแล้วก็ลงข้างล่างครับปิกปิกปิกปึกปึกไปไงหินงอกแล้วนี่ก็หินย้อยแล้วก็มาชนกันเลยก็มีนิมิตให้ไปดูกันโอ้ยเสียเงินเสียทองนั่งรถไปไหนไปดูหินงอกหินย้อยงามตะตะอะไรเงี้ยนี่เราตั้งชื่อตามที่มันติดต่อภูเขาภูเขาคืออะไรโลกมันหมุนยังไงหมุนแล้วมันปูดขึ้นไงมันปูดแล้วมันค้างตึงอย่างนั้นเลยเราก็เรียกว่าภูเขาแต่ถ้ามันขึ้นมาปุ๊บอีกวันนึงมันปุ๊บลงไป ไม่ใช่ฮะไม่เหลือภูเขาหรอกเข้าใจหรือยังเนี่ยมันติดต่อกันเท่านั้นเอาต่อไปข้อที่2
2: 2บัญญัติตามสิ่งที่ประกอบเป็นรูปร่างและใช้ประโยชน์ต่างๆเช่นรถโอ่งบ้าน
3: เนี่ยเอามาประกอบเนาะเอาไม้มาเอาเหล็กมาประกอบปุ๊บๆๆนะประกอบเสร็จนะเข้าไปนอนทำกับข้าวบ้างนอนเรียกบ้านใช่ไหมตั้งชื่อเลยเพราะใช้ประโยชน์อยู่ไงต่อมาก็ปลูกหลังใหม่แล้วก็ย้ายไปอยู่หลังใหม่ก็ลื้อนี่ออกขนลื้อข้างในนะข้างนอกเหมือนเดิมเนี่ยลื้อเตียงยกเตียงไปที่โน่นนะยกเตียงไปยกตู้ไปเสร็จแล้วก็ขนหอมขนกระเทียมเข้าไปเก็บตอนนี้เรียกโกดังอ่ะก็ที่เดิมนั่นแหละแต่เดิมใช้นอนก็ว่าบ้านพอเก็บของโกดังทำไมเรียกโกดังเอาไว้เก็บของอันนี้ก็เรียกตั้งชื่อตามอัฐะแบบประโยชน์ประโยชน์ที่ใช้สอยเข้าใจยังต่อไป 1.3
2: 1.3 บัญญัติสัตว์โดยอาศัยความเป็นไปของขันธ์5
3: สัตว์แปลว่าอะไรคะ
2: ผู้เกี่ยวข้องค่ะ
3: เพราะนั้นถ้าแบ่งสัตว์ออกเป็นกรุ๊ปปิ้งเป็น7กลุ่มก็จะมีกลุ่มอะไรคะเนี่ยพรหมพวกพรหมเกี่ยวข้องกันมั้ยพรหมก็ไปเที่ยวหากันเหมือนกันนะเพราะว่าเกี่ยวข้องแต่มีตลาดพรหมหรือเปล่าคงไม่มีเนาะต่อมาก็มีเทวดามนุษย์อันนี้เขาเรียกว่าบัญญัติสัตว์บัญญัติผู้เกี่ยวข้องกันนะคะถ้ามันอยู่พื้นดินก็เรียกภูมิเทวดาเนี่ยเนาะอยู่ต้นไม้เรียกอยู่เจดีย์ก็เรียกเจติยะเทวดาอย่างเงี้ยนะก็บัญญัติสัตว์ขึ้นมาคือบัญญัติผู้เกี่ยวข้องบัญญัติเป็นอะไรอีกเป็นอีป่ออีแม่อะไรเงี้ยเป็นเกี่ยวข้องกันใช่ไหมตามความหมายโอ้ยนี่เกี่ยวข้องกันไอ้นี่คลอดออกมาเงี้ยแล้วก็เลี้ยงกันแล้วก็เลี้ยงแม่นี่ลูกบัญญัติแล้วบัญญัติสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์นรกสัตว์เปรตเนี่ยนี่เขาเรียกบัญญัติสัตว์นะต่อไป
2: 1.4 บัญญัติทิศเช่นทิศเหนือทิศตะวันออก
3: นี่เดิมมันไม่เป็นทิศอะไรหรอกเรามาตั้งขึ้นเอาเองแต่ก็รู้กันจนทั่วโลกเลยไปทิศตะวันออกหาพระอาทิตย์ขึ้นตรงไหนนั่นแหละทิศตะวันออกอย่างเงี้ยเข้าใจไหมที่จริงมันก็ไม่ใช่อะแต่ว่าเขาจะว่าช่วยหาทิศให้หน่อยฮะหาทิศทิศอะไรก็หาทิศให้หน่อยก็ทิศอะไรอ่ะมันไม่มีมันตั้งขึ้นมามทิศถ้าไปหาพวกฝรั่งก็เป็น the north the west อะไรเงี้ยนะ the east เราบัญญัติตามเลยคะพระอาทิตย์ขึ้นกันแล้วกันนะวะพระอาทิตย์ตกทางนี้ก็ทิศตอนตกกันแล้วกัน the west อย่างเงี้ยนะเอาต่อไป
2: 1.5 บัญญัติการเช่นเวลาเช้าเที่ยงเย็น
3: มันจริงไหมไม่จริงนะแล้วว่าเราเช้าอย่างเงี้ยแต่อเมริกาบอกว่าค่ำแล้วเอ้าทำไมเองอยู่โลกใบเดียวกับข้าทำไมเองค่ำอ่ะมันอยู่คนละซีกกันไงวะอย่างเงี้ยเอ้าแล้วตกลงอะไรมันจริงเนี่ยไม่จริงหรอกมันตั้งขึ้นมาโลกมันหมุนเข้าใจไหมเนี่ยเป็นเรื่องสมมุติเป็นเรื่องบัญญัติกันนะต่อไป
2: 1.6 บัญญัติอากาศช่องว่าง
3: ดูนี่อันนี้เขาเรียกเลย
4: รู
3: นะแต่ถ้าเป็นรูในเนี่ยบริเวณเนี่ยรูเนี่ยเขาเรียกว่ารูหรือว่าเขาเรียกโพรงอ้าวโพรงอีกละที่จริงมันแค่ช่องว่างไงใช่ไหมเราเอาไม้จิ้มลงไปในดินแล้วเลยอุ๊ยเธอทำอุ๊ยตายแล้วเป็นรูหมดใช่ไหม แต่พอขุดกว้างขึ้นลึกๆเข้าไปตายเธอทำโพรงให้กระลอกเหรอนะก็จริงมันก็คือช่องว่างอะยิ่งพอขุดเยอะขึ้นเขาบอกเอ้ยเธอจะทำหลุมปลูกอะไรเหรอเอาเป็นหลุมอีกแล้วเข้าใจไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินไปตรงภูเขาอะแล้วก็มองลงไปข้างล่างซึ่งมันว่างเวิ้งเราก็เลยตายเหวนี่น่ากลัวอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งชื่อขึ้นมาว่าเหวอย่างเงี้ยแต่เราไม่เรียกรูที่จริงมันก็เป็นช่องว่างไหมคะเป็นแค่ช่องว่างแต่เราก็เรียกรูเรียกโพรงเรียกหลุมเรียกเหวเรียกบ่ออุโมงค์อย่างเงี้ยมันก็คือช่องว่างเท่านั้นเองเข้าใจไหมอันเนี้ยทั้งหมดนี่เขาเรียกไปตามความหมายมันมีความหมายเนี่ยความหมายเป็นยังไงมันถ้ามันกว้างๆอย่างนี้ต้องเรียกหลุมนะอย่าไปเรียกรูน่าเกลียดถ้าอย่างนี้ก็เรียกอุโมงค์นะเธอไปรอดเลยละมาเธอขับรถลอดเลยมาฉันขับรถลอดอุโมงค์อ๋อเข้าใจเมื่อกี้ฉันขับรถลอดรูไหมฮะลอดรูไหนเธอรูขุนตาลเนี่ยโอ้ยเขาไม่เรียกรูเขาเรียกอุโมงค์อย่างเงี้ยอ๋อมันเป็นบัญญัติเท่านั้นเองมันเป็นภาษาบัญญัติตามทีนี้ไอ้ตัวบัญญัติเนี่ยบางทีเขาก็เรียกว่าสมมุติสัจจะมาจากคำว่าสังแปลว่าร่วมกันแล้วก็มติแปลว่าความรู้คือพอเราไปรู้ร่วมกับเขาเราก็เลยยอมรับไปกับเขาอย่างนั้นถ้าเราอยู่ประเทศอังกฤษเราก็ไปรู้ร่วมกับคนอังกฤษเราก็ยอมรับ this is the cape เห็นไหม this is the อะไรอะรู้ก็เลย the hole you know this is a big hole this is a small hole แล้วก็พูดภาษาอังกฤษไปเพราะว่ามันยอมรับเขาพูดกันอย่างนั้นก็ยอมรับกันไปแล้วพวกเรายอมรับภาษาไทยตอนเมื่อไหร่คะตอนเด็กๆใช่ไหมตอนเด็กๆ เขาพูดอะไรเราก็อ๋อก็ทำเป็นเก่งนะจริงๆก็เป็นการยอมรับตนเองพอเรายอมรับประเทศไทยเสร็จเราเดินทางไปที่ซีเรียเนี่ยพูดก็ไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าเขาไม่ยอมรับเขาอะไรกันเขาไม่มีความรู้เหมือนเราเขาไม่ยอมรู้ร่วมกับเราไม่มีสังคมติไม่มีสมมุติไม่มีสมมุติอะไรเหมือนเราเราไปถึงเราบอกว่าขอกินข้าวหน่อยเนี่ยเขา what มุกเขาก็พูดภาษาอะไรของเขาไม่ต้องไปประเทศอื่นหรอกประเทศไทยเราเนี่ยนะขึ้นไปบนดอยบ้างบางทีก็คุยกันไม่รู้เรื่องละเออเสร็จไหมรู้ดมาเสร็จแล้วไปโลเลยแล้วว่าเราก็ตายแล้วทูอาจารย์ไปอยู่แค่นี้เองแม่ห้องสอนเขาคุยกันลงเล้งลงเล้งนะมันอยู่ต่างประเทศเลยเขาพูดไทยใหญ่กันว้าเดี๋ยวบ้าโทรเลยเหรอน้อยตายแล้วกูอยู่ต่างประเทศเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องไปอีสานนี่ก็เหมือนอยู่ต่างประเทศละไปปากใต้เหมือนกันเขาลงเล้งลงเล้งนะคำเพื่ออ้าวดีแล้วอะไรไม่รู้คนใต้มาภาคเหนือก็บอกกูก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันอะไรก็ไม่รู้เอาต่อไปเข้าใจอรรถบัญญัติหรือยังมีเท่าไหร
2: ่มี6ค่ะ
3: มี6นี่คือเรื่องบัญญัติขึ้นมาทุกวันนี้อยู่กับโลกบัญญัติไหมโอ้แล้วเอาเป็นเอาตายไหมเอาเป็นเอาตายนะเอาต่อไปอันที่2
2: สัทธบัญญัติหรือนามบัญญัติคือบัญญัติชื่อก็แบ่งออกเป็น6คือ 2.1 บัญญัติสิ่งที่มีจริง
3: 2.2
2: บัญญัติสิ่งที่ไม่มีจริง
3: 2.3
2: บัญญัติสิ่งที่มีจริงด้วยสิ่งที่ไม่มีจริง 2.4 บัญญัติสิ่งที่ไม่มีจริงด้วยสิ่งที่มีจริง 2.5 บัญญัติสิ่งที่มีจริงด้วยสิ่งที่มีจริง 2.6บัญญัติสิ่งที่ไม่มีจริงด้วยสิ่งที่ไม่มีจริง
3: นั่นล่ะสิเอาเลยเริ่มอันที่หนึ่ง
2: 2.1 บัญญัติสิ่งที่มีจริงเช่นจิตเจตสิกรูป
3: นิพพานมีจริงนี่มีจริงๆเรียกสิ่งที่มีจริงๆอันต่อไปบัญญัติสิ่งที่ไม่มีจริง
2: 2.2 บัญญัติสิ่งที่ไม่มีจริง
3: เยอะไหม
2: เยอะ
3: ไม่มีอ่ะ
4: ธอเคยทานขนมหม้อแกงไหมมันเป็นหม้อแกงหรือหม้อต้มมันไม่มีจริงเขาเรียกบัญญัติสิ่งที่ไม่มีจริงไม่ใช่หม้อสักหน่อยก็เรียกหม้อวะไม่ใช่เป็นหม้อแกงด้วยนะก็ดันไปเรียกว่าขนมหม้อแกงอีวะก็ทำเป็นยอมรับกันนะเพราะเรียกชื่อลงไปเลยไงตั้งชื่อลงไปเลยแล้วไม่มีจริงเลยแต่ก็รู้เรื่องกันนะเธอเอาหม้อแกงให้ฉันหน่อยโอ้หยิบขนมไปให้วะทั้งที่เขาสั่งหม้อแกงนะแต่เป็นอันรู้กันถึงไม่มีจริงก็รู้กันอ่ะไอ้นี่ก็เอาใส่ปากหม้อแกงเธอนี่อร่อยนะดูมันพูดสิหม้อแกงมันจะไปอร่อยได้ไงแต่มันรู้กันน่ะว่าบัญญัติเรียกชื่อไปเลยมันไม่มีจริงหรอกเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่งเดือนเนี่ยมีจริงไหมเนี่ยเฮ้ยเดือนก็ไม่ใช่รุ่งก็ไม่ใช่รุ่งเดือนมันจะมีจริงไงแต่ทุกวันนี้ก็เหมือนมีจริงเชียวดวงแก้วอย่างเงี้ยแก้วเกิดที่ไหนไม่เห็นมีแก้วสักนิดนึงแล้วไม่เห็นมีแก้วเป็นดวงก็ดวงแก้วอยู่น่ะไม่มีจริงหรอกไม่มีดวงแก้วในโลกนี้ไม่มีดวงแก้วในโลกหน้าไม่มีดวงแก้วในระหว่างโลกทั้งสองนี่คือที่สุดแห่งทุกข์เข้าใจไหมง่ายจะตายที่สุดแห่งทุกข์ใช่ไหมแต่นี่มันไม่ยอมเดินผ่านได้ยินเสียงเขาซุบซิบดวงแก้วมันต้องเอาละมึงว่ากูหรือเปล่ามันเอาเป็นกลัวไม่มีมันไม่มีอัตตาก็ไม่ได้มีตั้งขึ้นมาสัตว์บุคคล person เนี่ยเป็น person ตั้งชื่อขึ้นมาไปเนี่ยเขาเรียกบัญญัติสิ่งที่ไม่มีรู้จักยังสิ่งที่ไม่มีเอาต่อไป
2: 2.3 บัญญัติสิ่งที่มีจริงด้วยสิ่งที่ไม่มีจริงเช่นเสียงฝนรสมะนาวกลิ่นมะลิ
4: เสียงมีจริงไหม
2: มีจริง
4: เสียงมีจริงมีจริงแต่พอบอกเสียงฝนนี่ไม่มีหรอกมันเป็นน้ำที่หล่นเปาะๆจากข้างบนนะตอนแรกมันไม่ใช่น้ำนะมันขึ้นเป็นไอวิววิวแล้วไปอยู่ข้างบนเขาไม่เรียกไอนะเขาเรียกเมฆมันดีคืนดีเขาลงมาเที่ยวข้างล่างเมฆนี่นะเขาลงมาเที่ยวไปเรียกเขาเมฆเขาโกรธนะใช่เขาชื่อหมอกแฮโอ้ชื่อเยอะจังเนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่มีจริงไอหมอกเมฆพวกนี้นะไปเรียกเขาหมอกเขาโกรธมากเลยเขาหนีขึ้นข้างบนเลยฉันชื่อเมฆที่ไหนได้ตกลงมาเลยพอตกนะห้ามเรียกเมฆตกนะต้องเรียกฝนอย่างเงี้ยจริงไม่ใช่มันเป็นอโปธาตุใช่ไหมธาตุน้ำที่ลอยขึ้นไปแล้วก็หล่นลงมาแล้วมีเสียงด้วยนะแล้วมีเสียงอะไรคะเสียงฝนเอ๋วรู้เรื่องกันด้วยนะรู้กันเสียงน่ะมีจริงแต่ฝนไม่มีแต่ใครจะรู้ว่ามันกำลังบัญญัติสิ่งที่มีจริงด้วยสิ่งที่ไม่มีจริงโลกนี้มันน่าเวียนหัวมากเพราะทุกวันนี้มันงงไปหมดมันพูดทั้งเรื่องจริงมั่งไม่จริงมั่งพูดเรื่องจริงด้วยเนี่ยสีเทาเนี่ยพวกเธอเลยไม่รู้เรื่องมานานเนี่ยแล้วก็ไอ้คนนี้ก็เพิ่งมาอธิบายวันนี้เนาะตูระบวชมาตั้งหลายปีทำไมตูไม่รู้เรื่องก็มันเยอะแยะไปหมดเอาต่อไป
2: 2.4 บัญญัติสิ่งที่ไม่มีจริงด้วยสิ่งที่มีจริง
4: นั่นน่ะสิอุตายละคนนี่ไม่มีจริงเลยแต่ดีกุศลเนี่ยมีจริงเข้าใจกุศลคือความดีเนี่ยมีจริงไม่โลภมีจริงๆไม่โลภเนี่ยไม่โกรธมีจริงๆคนไม่โกรธเนี่ยนะเอาไม่ใช่คนมันไม่ใช่มีแต่ไอ้ตัวไม่โกรธนะมีแต่พอพูดทำเป็นรู้เรื่องกันเลยนะโอ้เนี่ยคนเนี่ยเขาเป็นคนไม่โกรธอีวะทำเป็นรู้เรื่องเลยนะเนี่ยยิงชั่วเนี่ยมีจริงเนาะอกุศลโกรธก็มีจริงแต่หญิงก็ไม่มีบัญญัติขึ้นมาเข้าใจไหมคะเลยงงไปหมดไหมงงเฮ้ยตกลง มันอะไรจริงบ้าอะไรไม่จริงว่านะเอาต่อไป 2.5
2: 2.5 บัญญัติสิ่งที่มีจริงด้วยสิ่งที่มีจริง
3: เอาละสิอันนี้มีจริงทั้งคู่เลยจิตมีจริงไหม
2: มีจริง
3: โทสะมีจริงไห
2: ม
3: เนี่ยโทสะจิตเนี่ยโอ้โหมีจริงเลยเข้าใจหรือยังลิสยาเนี่ยมีจริงเวลามันขึ้นมาเนี่ยนะจิตก็มีจริงลิสยาไม่ได้เกิดโดดเดี่ยวลิสยาก็เกิดกับจิตถ้าลิสยาเกิดกับจิตก็เรียกว่าจิตลิสยาอย่างเงี้ยโลภะเกิดกับจิตก็เรียกว่าโลภะจิตอย่างเงี้ยมันหยัดสิ่งที่มีจริงด้วยสิ่งที่มีจริงมีจริงๆเอาต่อไป
2: 2.6 บัญญัติสิ่งที่ไม่มีจริงด้วยสิ่งที่ไม่มีจริงเช่นคนจนรถอีแตนครูดนตรี
3: เนี่ยไม่มีจริงซักอย่างเลยคนก็ไม่มีจริงจนก็ไม่มีจริงแต่เอามาเรียกก็เป็นรู้เรื่องกันด้วยนะเขาเป็นคนจนมันเป็นยังไงคนจนนะมันมีสตังค์กี่บาทถึงเรียกว่าคนจนมันไม่ชัดเจนมันไม่มีจริงไหมในขณะที่เราเรียกว่าเขาเป็นคนจนเขาอาจจะบอกโอ้ฉันรวยช่วงนี้ฉันรวยมากเลยเมื่อก่อนฉันได้เงินเดือนแค่300แต่เดี๋ยวนี้ฉันได้ตั้ง1,000รวยมากเขาอาจจะคิดว่าเขารวยกันมันไม่มีจริงทั้งหมดเนี้ยทั้งหมดเนี้ยทำให้เวียนหัวไหมก็เลยใช้สีเทาเนาะเข้าใจไหมคะเมื่อคลี่ออกมาก็จะไม่เห็นว่าไอ้สิ่งที่มีจริงก็คือรูปธรรมนามธรรมที่อาจารย์บอกเนี่ยนามธรรมก็แบ่งเป็นอะไรคะจิตกับเจตสิกใช่ไหมเห็นหรือเปล่าเห็นไหมบัญญัติว่าอัตตาเนี่ยอัตตาก็คือชีวิตหรือสัตว์นะอันเดียวกันหรือคนนะนะก็มีร่างกายที่เป็นรูปเนี่ยเนาะแล้วก็มีจิตแล้วก็เจตสิกแล้วเจตสิกก็ขยายออกไปอีกเป็นอะไร
2: เป็นเวทนาขันธ์1สัญญาขันธ์1สังขารและขันธ์50
3: อย่างเงี้ยเข้าใจหรือยังพวกนี้มีจริงเป็นปรมัตถธรรมแต่ไอ้สีเทาที่ยื่นเข้าไปเนี่ยเนี่ยมันไม่มีจริงหรอกแต่ทุกวันนี้เรามายึดไอ้สิ่งเหล่านี้เรายึดสิ่งที่ไม่มีจริงอ่ะเป็นตุเป็นตาคนอย่างฉันคนอย่างฉันคนอย่างฉันยอมไม่ได้คนอย่างฉันเป็นคนที่เสียสละมากเลยอะไรมาเนี่ยผีบ้าชมตัวเองก็มีด่าตัวเองก็มีหลงตัวเองก็มีเนี่ยเนี่ยเพราะมันไม่รู้แต่ถ้ารู้มันก็จะมีอะไรคะสิ่งที่มี

0: จริงคืออะไรคะจิตเกิดแล้วก็ดับไปเหลือไหม
1: ไม
0: ่
1: เหล
0: ือเจตสิกเกิดแล้วมีไม่มี
1: ไม่มี
0: รูปธรรมก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปสรุปแล้วจิตเจตสิกรูปเป็นทุกข์ไหม
1: เป็นทุกข์
0: ที่ว่าเป็นทุกข์คือมันเป็นยังไง
1: เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้
0: เพราะนั้นชีวิตมันเป็นทุกข์ไหม
1: เป็นทุกข์
0: เป็นทุกข์จริงๆเลยแล้วชีวิตในอดีตทุกข์ไหมโอ้โหทุกข์จริงๆเลยแล้วก็มีอยู่ไหมไม่มีแล้วทุกในอดีตไม่มีเอาต่อไปทุกแนวคตมีไหม
1: ไม
0: ่มีทุกปัจจุบันก็กำลังเดี๋ยวสี่ห้าทุ่มก็หลับหมดไม่เหลือไม่หลอสบายตื่นมาเอาไหมแล้วยังจะโง่เหมือนเดิมไหมเท่านั้นเองถ้ายังไม่รู้ก็จะยึดมั่นถือมั่นเนาะเป็นกูเป็นมึงแล้วก็เลยเป็นอะไรขึ้นมาเป็นนางเอกหรือว่าเป็นผู้ศิษย์ละเป็นโน่นเป็นนี่เลยหลงมากเลยเอาวันนี้ได้รู้เรื่องบัญญัติแล้วชัดเจนหรือยังโอ้อยู่กับแผ่นนี้มาตั้งกี่เดือนกี่ปีแล้วเนี่ยฮะก็ไม่เข้าใจว่ะแม่น้ำไม่เข้าใจเขาอธิบายเนี่ยชัดไหมเนี่ยเขาอธิบายไหนต้องอ่านอีกทีสิแม่น้ำเนี่ยบัญญัติอะไรไงนะ
1: บัญญัติตามความที่เกิดขึ้นติดต่อกันไม่ขาดสาย
0: ถูกไหมล่ะน้ำเกิดขึ้นติดต่อกันไม่ขาดสายไหลมาเรื่อยๆเราก็เรียกแม่น้ำเท่านั้นเองมันยากตรงไหนอ่ะฮะเอาใครเข้าใจแล้วอธิบายเหมือนที่อาจารย์อธิบายได้ไหมก็อธิบายแบบนั้นง่ายๆว่าไงคะน้ำหยดเดียวไม่เป็นแม่น้ำหรอกน้ำถังหนึ่งก็ไม่เป็นแม่น้ำหรอกฝนตกบึ้งบึ้งบึ้งน้ำไหลโบ้โบ้โบ้แล้วพวกนี้ก็หายก็ไม่เรียกแม่น้ำหรอกมันจะเป็นแม่น้ำก็ต่อเมื่อมันไหลต่อมาไม่ขาดสายทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีอาจจะหยุดบ้างสักสองสามวันแต่ก็มาอีกอย่างเงี้ยบางทีนะน้ำแห้งขอดไม่ไหลเลยแต่เราก็โอ้ยตายละแม่น้ำอย่างงอนอย่างงี้เดี๋ยวมาไหลมาโบโวโวสองเดือนสามเดือนเราก็มั่นใจในแม่น้ำเรามากเข้าใจหรือยังเพราะนั่นอันนี้ฮะอันนี้คืออะไรดินน้ำไฟลมมันไหลเข้าไหลออกไม่ขาดสายก็เลยเป็นจงกลขึ้นมาระยะหนึ่งเท่านั้นนะไม่ใช่อยู่นานหรอกเป็นรุ่งเดือนตั้งชื่อว่ารุ่งเดือนระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ตายขอกหลอกแคลกกันหมดทำเป็นไม่ตายอย่างนั้นแหละตายขาดสะบั้นเนาะทีนี้แม่น้ำนี่เขาไหลต่อเนื่องแล้วเขาอยู่ที่เดิมคือแม่น้ำนี่อยู่ตรงนั้นแหละไอตัวน้ำไหลต่อเนื่องใช่ไหมแต่อีคนนี่สิไหลต่อเนื่องเลยเดินไปก็เดินมาขึ้นปีนขึ้นปีนลงยุ่งไหมยุ่งนะถ้าดินไหลขึ้นไปจิ้วจิ้วเราเรียกว่าเห็ดใช่ไหมแต่ถ้าเห็ดมันฉีกตีนเห็ดออกมาเป็นสองตีนแล้วมันก็เดินเที่ยวไปเที่ยวมานี่ปวดหัวไหมเห็ดเห็ดเดินไปเฮ้ยเดินจากป่ามาเยี่ยมเมืองไงเนาะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กใครจะกินฉันมั่งเนี่ยโอ้กูไม่กินแล้วเห็ดปีศาจเนี่ยเราก็ว่าเขาโลกนี้ไม่มีอะไรขำไหมโลกนี้มีอะไรจะทุกข์ไปถึงไหนเอาบอกหน่อยสิวันนี้ใครยังมีทุกข์อยู่เลยเนี่ยรู้สึกเป็นเจ้าของทุกข์ได้สำเร็จสำเร็จไหมโอ้ฉันเหมือนกันนะฉันเป็นเจ้าของทุกข์ไม่สำเร็จเลยตอนเด็กๆนี่จำได้ร้องไห้โอ้เพราะว่าจะไปกับแม่แม่ก็ไม่ให้ไปแม่ให้ไปก็ร้องดิ้นนะแม่ก็ไปทำอะไรอย่างอื่นไม่สนใจเราไม่มีใครอยู่สักคนน่ะก็นึกในใจร้องไปก็ไม่มีประโยชน์เนาะเพราะว่ามันไม่มีใครเห็นมันก็เลยหยุดร้องก็กินขนมดีกว่า ขนมมากินอ้วนปุกลุกพอแม่เดินผ่านร้องต่อทันทีเลยต้องต่อเนื่องไม่ขาดสาย โอ้ยมันสำคัญตนไงมันเด็กอ่ะมันไม่มีความรู้มันไม่ได้เรียนธรรมะอะไรเลยไม่มีใครสอนอะไรควรอะไรไม่ควรเนี่ยมันรู้แต่ว่ารู้สึกว่าเมื่อก่อนร้องไห้นะมันได้ผลมันก็เมมโมรี่ข้อมูลไว้บันทึกว่าเวลาอยากไปไหนแล้วกี๊ดอย่างเงี้ยแม่มันก็จะหิ้วไปด้วยไงรู้สึกมันประสบความสำเร็จเพราะนั้นพออยากไปไหนก็ร้องแต่พอแม่เขาเดินไปซักเขาก็ไปทำอย่างอื่นพี่ก็ไปใครก็ไปหมดเนี่ยร้องรู้สึกผู้เหนื่อยเหมือนกันนะร้องเนี่ยเนี่ยไม่สามารถจะครอบครองคือไม่สามารถจะครอบครองความทุกข์อันนี้ไว้ไ ที่สุดมันก็เปลี่ยนกินขนมดีกว่าแต่พอเข้ามาอีกรอบก็วิ่งอีกอะไรเงี้ยนะเขาก็ไม่ได้สนใจก็เลยขี้เกียจครอบครองความทุกข์นั้นไว้มองเห็นฟุตบอลกลิ้งมาอุ๊ยกูเตะฟุตบอลดีกว่ากูไปวิ่งเล่นฟุตบอลซะอะไรมันไม่เคยจะยึดความทุกข์ไว้เป็นของเราได้นานๆเข้าใจไหมยังไม่เราไม่สังเกตไงเราพยายามจะแก้ทุกข์เนาะไปเรียนหนังสือจะแก้ทุกข์อย่าทำงานหาเงินให้มันเนาะเนี่ยคือทำงานมาเนี่ยก็หาเงินมาเนาะหาเงินมากองไว้ก็กะเนาะกะว่าจะกินจะอยู่ให้สบายนะจะแก้ทุกข์จะแก้ทุกข์ให้มันแต่กลายเป็นว่าเงินก็กองอยู่ตรงนั้นมันแก้ทุกข์ไม่ได้บ้านก็มีอยู่เนาะลูกก็มีเรียบร้อยผัวก็มีเรียบร้อยรถก็มีเรียบร้อยมันมีทุกอย่างนะแต่ทุกข์ก็ยังโจมตีแล้วรู้สึกเหมือนเรายังทุกข์อยู่เรายังทุกข์อยู่ก็เลยต้องมาพึ่งพระพุทธเจ้าไปมาเราครอบครองทุกข์ได้ไหมเนี่ยไม่ว่าใครเนาะจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามครอบครองทุกข์ได้ไหมเข้าใจหรือยังพระพุทธเจ้าตรัสว่าไงเราตถาคตจะเกิดก็ตามไม่เกิดก็ตามขันธ์ห้าเขาก็เกิดแล้วดับไปไม่เที่ยงเป็นอย่างเก่าไม่ได้และไม่เป็นบุคคลจึงไม่มีบุคคลที่เป็นทุกข์ใช่หรือเปล่าจริงไม่จริงแต่เวลาเห็นผิดทีไรก็ทรงพระกันแสงน้ำพระเนตรหลั่งไหลแล้วก็อุทานว่าทำไมเราทุกข์อย่างนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอ๊เอามาให้ดูหน่อยทุกข์ก็ยิ้มอย่างนี้มันจะไปเอาทุกข์ที่ไหนมาใช่ไหมต่อไปจะมีทุกข์ไหมเนี่ยก็ต้องพูดว่าไงแม้ในอดีตก็ครอบครองเอาเป็นทุกข์ของเราไม่ได้แม้ในอนาคตก็ครอบครองเป็นทุกข์ของเราไม่ได้แม้ปัจจุบันนี้ก็ครอบครองทุกข์เป็นของเราไม่ได้ทุกข์จึงไม่ใช่ของฉันและฉันก็ไม่ได้เป็นทุกข์และทุกข์ก็ไม่ได้เป็นบุคคลของฉันเข้าใจหรือยังแม่นป่ะแม่นจบนะจบข่าวเนาะโง่มานานไหมเป็นบ่อเป็นบ่อเอาจริงเอาจังแม้แต่ปฏิบัติธรรมก็ยังจะเอามาให้ฉันอยู่นะเดี๋ยวฉันจะนั่งสมาธิให้ดูเดี๋ยวฉันจะเอาอะไรจะเอาสมาธินั่งไปนั่งมาก็ปวดท้องฉี่ก็หิวข้าวก็ปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขาความทุกข์ก็มาเคาะประตูป๊อกป๊อกป๊อกจะนั่งไปถึงไหนเขาก็เคาะให้ออกมาจากสมาธิเพราะนั้นภาวะสมาธิจึงเป็นภาวะอตัมมยตาเป็นภาวะที่มันไม่ใช่ปกติมันไม่ได้อยู่เป็นปกติหรอกมันไม่ใช่พุทธเจ้าก็สอนว่าการทำสมาธิไม่ใช่การขัดเกลากิเลสแล้วจะขัดยังไงการขัดเกลากิเลสก็คือเห็นคนอื่นมีกิเลสแล้วนึกในใจว่าเราต้องไม่เป็นอย่างนั้นเข้าใจไหมอะไรก็ตามที่ดูแล้วเราดูแล้วไม่ดีเลยเนี่ยไม่เอาเราไม่ทำสองบางทีก็อยู่คนเดียวอ่ะไม่ได้เห็นความชั่วของใครแต่ก็รู้เส้นทางชีวิตเนี่ยว่าเราจะไปดำหรือเราจะไปน้ำเงินนะก็ต้องเลือกเส้นทางทางนี้มันขึ้นสูงนะมีความสุขความเจริญก็เลือกเดินอย่างนี้ทางนี้มันดำไม่ต้องเดินนี่คือการขัดเกลากิเลสรู้เส้นทางและอีกอันนึงก็คือขัดเกลากิเลสว่าตราบใดที่เรายังไม่ดับทุกข์ด้วยตัวเองไม่ฝึกตัวเองนะไม่ฝึกกายไม่ฝึกใจตัวเองไม่แนะนำตัวเองแนะนำตัวเองไม่ได้นะแล้วก็ดับกิเลสตัวเองก็ไม่ได้นะอย่าไปฝึกคนอื่นอย่าไปแนะนำคนอื่นแล้วอย่าไปดับกิเลสให้คนอื่นไม่มีทางเพราะคุณยังฝึกตัวเองก็ไม่ได้แนะนำตัวเองก็ไม่ได้และดับกิเลสตัวเองก็ยังไม่ได้เข้าใจหรือยังเหมือนคนที่จมอยู่ในหลุมขี้

0: ไปแนะนำคนอื่นไม่ได้หรอกเข้าใจไหมจริงไหมเห็นภาพเลยเนาะเราจะไปขูดขี้โคลนออกจากตัวคนอื่นเนี่ยแล้วก็อาบน้ำถูหลังให้เขานะดูตัวเองไงตัวเองขี้โคลนเปอะไปหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ด้วยเราจมขี้โคลนอยู่เนี่ยใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องขึ้นจากขี้โคลนก่อนพอขึ้นเสร็จก็เอาไม้มาคลูดขี้โคลนออกให้หมดเสร็จแล้วก็เปิดน้ำล้างตัวใช่ไหมฟอกฟอกฟอกฟอกเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้แห้งแต่งตัวซะสะอาดเอี่ยมแล้วก็เริ่มจะไปลากเขาขึ้นมาแล้วก็สอนเขาแนะนำเขากิเลสนี่เป็นอย่างนั้นอะไรที่ไม่ดีไม่ดีเนี่ยฝึกตัวเองมาทำที่ดีๆซะนะกิเลสกับความดีมันตรงข้ามกันมันเหมือนมืดกับสว่างถ้าเราไม่ทำดีมันต้องทำชั่วจริงไหมเท่านั้นแหละถ้าไม่คิดเมตตานะก็จะคิดโทสะล้านเปอร์เซ็นต์พูดจาอะไรก็พูดด้วยโทสะก็มีโทสะแต่ถ้าไม่มีเมตตามันก็พูดด้วยเมตตามันพูดเมตตาโทสะพร้อมกันขณะเดียวกันเนี่ยไม่มีทางแล้วชอบอันไหนอ่ะชอบอะไรชอบกุศลหรือชอบอกุศลทำไปเออทำเนี่ยอันนี้ก็เรียกการขัดเกลากิเลสคือมุ่งทำแต่ดีเพราะรู้เส้นทางชัดเจนแล้วว่าเนี่ยถ้าไปขวามันก็คือไม่ได้ไปซ้ายเนี่ยถ้ามุ่งหน้าไปทิศเหนือแสดงมันไม่ล่องใต้ละอย่างเงี้ยเนาะขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านผู้สนใจใฝ่ในธรรมทั้งหลายขอให้ท่านเป็นผู้ที่มีปริยัติคือมีความรู้รอบในคำสอนที่เป็นหลักสำคัญของพระพุทธเจ้าขอให้ท่านมีปฏิปติคือการลงมือกระทำจนเป็นวิถีชีวิตจนได้บรรลุถึงความดับทุกข์หรือความสุขอย่างยิ่งคือพระนิพพานคือความไม่มีตัณหาเลยขอให้ท่านปฏิเวทะแทงตลอดธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนไว้ดีแล้วเมื่อใส่ใจจะพิจารณาธรรมอันใดจงแทงตลอดในธรรมนั้นนำคำสอนที่ถูกต้องไปประกาศต่อผู้คนเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์แก่มวลหมู่มหาชนตราบสิ้นกาลนานเทอญ
1: สาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
3: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร
2: แมส

0: ตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
1: Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอฝากไว้ในพระสัทธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้จิตที่คุ้มครองดีแล้วนำสุขมาให้จากใจศิสุดาชวชาติรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: Mass

0: ทรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: กรรมการสันติภาพบรรลุข้อตกลงที่จะปลดอาวุธกลุ่มฮามาสการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไทเปโอเพ่น2026หทัยทิพย์มิจาดกับนภภากรตุงคสถานผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: นายกรัฐมนตรีไทยและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเตรียมหารือทวิภาคีและความร่วมมือรอบด้านหมอกควันข้ามแดนกลุ่มชาติพันธุ์และยาเสพติดในระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้ว่ามีกำหนดหารือทวิภาคีรวมถึงการหารือเป็นการส่วนตัวระหว่างผู้นำหรือ Four Eyes Meeting เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นสำคัญร่วมกันครอบคลุมประเด็นความร่วมมือที่สำคัญระหว่าง2ประเทศทั้งปัญหาสารพิษในแม่น้ำปัญหาหมอกควันข้ามแดนกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสองประเทศและจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในการแก้ไข
5: ต้องมาเยือนประเทศไทย